สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101เพลงฮิตที่คิดถึงสุดสัปดาห์โดย DJ Otto

0: คาราโอเกะเตะใจที่คุณถามมานะครับบุพเพสันนิวาสเบียร์วรวุฒิครับรักคนโทรมาจังเลยพี่เสด็จที่คุณถามมาเช่นกันแล้วก็เพลงนี้ไม่เพราะด้วยนะครับตามคำขอหมดเลยในชั่วโมงนี้ครับ 7:45 น. 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกอยู่กับดีเจออโต้เหมือนเดิมนะครับยาวไปจนถึง 10:00 น. กับช่วงพิเศษแบบนี้เพลงฮิตที่คิดถึงนั่นเองครับ022807127นะครับอย่าเพิ่มเติมเพลงเพราะขอกันได้หลังใหม่เลยหรือว่าจะส่งข้อความมา Say Hello มาทักทายกันวันนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างก็สามารถจะส่งข้อความมาทาง SMS ได้เลยนะครับ4689990
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วงนี้ฝนตกทุกวันจริงๆครับวันก่อนเมื่อวานนี้ผมบอกว่าวันก่อนฝนไม่ตกใช่ไหมตอนเย็นเมื่อวานนี้ตกแล้วนะตกหนักมากด้วยนะครับอ่ะหลายคนคงจะประสบปัญหาที่น่ารำคาญใจเวลาเราโดนฝนไงเสื้อผ้าก็เปียกโดนละอองฝนชื้นบางคนก็มีอาการคันยุบยิบขึ้นมานะครับแล้วก็เวลาไปทำงานอะไรแบบนี้มันก็ทำให้ไม่ค่อยสะดวกดูแล้วเนี่ยเบียกอับชื้นนะครับไม่สบายตัวแล้วก็เป็นสาเหตุของอาการคันด้วยอยากแนะนำสบู่ไมด้าครับตัวช่วยลดอาการคันกวนใจใครมีปัญหานี้อยู่ลองใช้ดูนะครับเพราะว่าสบู่ไมด้ามีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% ที่มีคุณสมบัติในการลดการสะสมของแบคทีเรียและก็เชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังด้วยนะครับใช้ได้ทุกวันทั้งผิวหน้าและผิวกายครับผิวไม่แห้งนะเพราะว่ามีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยบอกเลยว่าใช้แล้วสบายผิวนะครับอาการคันลดลงอย่างแน่นอนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับ Shopee TikTok แค่พิมพ์คำว่า Best Health ครับลองเข้าไปดูข้อมูลกันแล้วก็สามารถจะสั่งซื้อกันได้เลยนะครับขอบคุณด้วยสำหรับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจนั่นเองครับไม่ได้เปิดเพลงนี้นานเลยเหมือนกันนะครับกองไว้ตรงนั้นของน้องพึ่งบึง 3,000 เป็นดังสร้างชื่อให้กับเธอแล้วล่ะครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
1: ยาดมตราโป๊เซียนใช้ดมยาดมตราโป๊เซียนใช้ทายาดมตราโป๊เซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊เซียนพิมเสน้ำตราโป๊เซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโป๊เซียน
0: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที
5: เซ็นทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
6: พบกับโอท็อปเทรดเดอร์วิธีสร้างโอกาสของผู้ประกอบการไทยภายใต้แนวคิดสร้างคุณค่าเช่นวงการค้าขยายตลาดสู่สากลพบหลากหลายผลิตภัณฑ์โอท็อปคุณภาพพร้อมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเจรจาธุรกิจต่อยอดโอกาสทางการค้าสู่ตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยโชคไทยพลัส60/40พบกัน7-11 กันยายน2569ณร้านอเนกประสงค์ชั้นสองอาคารรัฐประศาสตร์พักดีอาคารบีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครและพบกันที่โอท็อปเทรดเดอร์สร้างคุณค่าเช่นวงการค้าขยายตลาดสู่สากลจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
7: อย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้เราเจอกันลูกทุ่งสแควร์นะครับที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองจุฬาซอย4ตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปพบกับ2วงหมอลำยิ่งใหญ่ระดับตำนานมาขึ้นเวทีเดียวกันเลยนะครับระเบียบวาทศิลป์ครับนำโดยพ่อเอภักดีนะครับท็อปนรากรเต้าหยองบีบุษกรนะครับแอนนาพรีชยาแล้วก็หมอลำสุวินภูไทยอีกคณะหนึ่งเลยนะครับนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์ครับมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์นะครับแล้วก็ยังมีน้องป๊อปปี้ปัชชลักษ์ก้องก้องสมุทรด้วยนอกจากนี้ยังมีแมนมินีวันนะครับแล้วก็โบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิอามน้อยโรจนันท์นะครับเป็นพระเอกหมอลำสู้ชีวิตนะรวมถึงนักร้องจากเวทีประกวดชิงช้าสวรรค์ด้วยนะครับน้องอามวุฒิพัฒน์เต้นพิชยาแล้วก็ใบบัวพรชนกด้วยเพราะฉะนั้นมาเจอกันนะครับ4ตุลาคมสเตเดียมวันกับลูกทุ่งสแควร์ครับ

90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% 90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5737

0: านีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้เพลงฮิตที่คิดถึงสุดสัปดาห์โดยดีเจออตโต้

0: ครั้งความรักก็ต้องรอกันบ้างเหมือนกันนะครับรอเดอร์คนดีครับไผ่พงศธรอย่าเปิดเพลงนั้นอยากอยู่เงียบๆ2คนแล้วก็ศิลปินหน้าตู้ด้วยงานของไม้พิรมพรครับ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องของผมนะครับผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตห้ามพลาดนะครับกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมครับเป็นทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าทาให้ลองนะครับด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผสานสารพลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันด้วยนะครับเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นครับกลิ่นหอมใช้ง่ายแล้วก็วิธีใช้แค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะครับผมก็จะสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆเลยครับโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบนะครับของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยส่วนใครที่ชื่นชอบการทำสีผมครับอยากให้สีผมดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีนะครับขอแนะนำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกลซองสีส้มทองครับแล้วก็ต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองด้วยนะฮะก็ซื้อมาใช้กันได้เลยครับ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้ปีนี้แจกใหญ่มากเลยนะครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมมูลค่ารางวัลกว่า 179,500 บาทนะครับเพียงลุ้นได้ง่ายๆเลยนะครับใช้ยาจุกินูตราหันฟ้าครับจะเป็นคอลเลกชันเขาเรียกอะไรนะรูปแบบไหนก็ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นขดดำหรือจะเป็นแบบออริจินอลหรือจะเป็นแบบลาเวนเดอร์นะครับคุณเลือกใช้ได้เลยแล้วก็ตัดฝากล่องนะครับพลิกด้านหลังเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรให้ชัดเจนหรือจะพิมพ์ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ใส่ซองจดหมายครับส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายใหม่กรุงเทพ10224นะครับตู้ปน4ปนฟสายใหม่กรุงเทพ10224ครับสิ้นเดือนนี้หมดเขตส่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะอย่าเดียวนะครับส่งก่อนนะจะได้มาลุ้นก่อนนะครับก็รีบตัดฝากล่องแล้วส่งมาได้เลยตั้งแต่วันนี้ส่งมากมีสิทธิ์มากไม่ส่งหมดสิทธิ์โอกาสจะลุ้นทองแล้วก็เป็นเศรษฐีได้ง่ายๆในปีนี้มีสูงมากเลยเพราะฉะนั้นรีบส่งกันมาเยอะๆนะครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
0: ๆขอบคุณยาขมเม็ดตราใบห่อด้วยครับหนึ่งเพลงเพราะในช่วงเพลงฮิตที่คิดถึงครับผู้หญิงคนสุดท้ายดำรงวงทอง

0: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆแท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: มีแท็กซี่เจอกันนะครับวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ครับในกิจกรรมแท็กซี่สโมสร11โมงนะครับที่ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101ที่จอดรถสะดวกสบายมากนะครับพบกับทีมดีเจจาก90ของเราด้วยแล้วก็พบกับแมนมณีวันด้วยนะครับที่จะมามอบความสุขในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรในครั้งนี้ครับอย่าลืมนะครับพี่แท็กซี่ติดสติ๊กเกอร์ไอชินแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2ต่อเนื่องทันทีนะครับปลายปีนี้นะเพราะฉะนั้นมาร่วมกิจกรรมกับเราบ่อยๆครับสิทธิ์นี้เฉพาะพี่แท็กซี่เท่านั้นนะครับซึ่งไอชินอะไหล่น้ำมันเครื่องแล้วก็แบตเตอรี่เกรดพรีเมียมเขาตั้งใจนะครับถอยแท็กซี่สภาพดีมอบเป็นของขวัญให้กับพี่แท็กซี่จะได้มีรถทำมาหากินเป็นของตัวเองนะครับมารับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันแล้วก็ลุ้นในวันใหญ่ 10,000 บาทและ 1,000 บาทอีก10รางวัลรวมถึงของรางวัลมากมายเลยนะครับนะจะเจอกันนะครับในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ขอขอบคุณไอชินด้วยนะครับเปิดกลุ่มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่นะครับที่รองรับทั้งรถสันดาปแล้วก็ไฮบริดด้วยครับสามารถจะดูเพิ่มเติมได้นะครับในรายละเอียดต่างๆที่คุณสนใจที่ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand ได้เลยครับ
0: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านเล่าข่าว90
2: ม่วนจอยขั้นสุดแน่นอนสุดยอดฟรีคอนเสิร์ตระดับประเทศลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้จัดเต็มเหมือนงานหมอลำเฟสติวัล2วงหมอลำฮอตระเบียบวาทศิลป์ประทะกับศิลปินภูไทยยกทัพหมอลำตัวท็อปโชว์เต็มเวทีตามด้วยหมอลำซิ่งอามน้อยโรจนันยังมีลูกทุ่งฮอตอีกเพียบณสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรีค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: เลือกซื้อของเข้าบ้านเคยสังเกตกันไหมคะว่าแต่ละวันเราเผลอกินน้ำตาลโซเดียมหรือไขมันเกินไปเท่าไหร่หยุดความกังวลใจแล้วมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice บนบรรจุภัณฑ์สิคะสัญลักษณ์นี้การันตีแล้วว่าผ่านการคัดสรรจากอย.มีปริมาณน้ำตาลโซเดียมและไขมันในเกณฑ์ที่เหมาะสมเลือกสิ่งที่ดีให้ร่างกายเริ่มต้นง่ายๆแค่สังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพจากอย.กันนะคะ
0: สายด่วนอย1556
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
6: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
7: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
8: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
7: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
8: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
7: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
9: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
10: ฟุตฟิตฟุตฟิต
11: ยาจะกันยุงตราหันฟ้าหนีแล
8: ้
11: ว
8: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว

0: รีบส่งด่วนผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
1: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินยาผ่านฟ้ากินยุง
2: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
3: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
4: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 555 0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปราบภัยทะเบียนหลังช่องโหว่ทั้งระบบไล่ถึงต้นตอสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบ
7: ตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมการปกครองเดินหน้าปรับภัยทะเบียนเชิงรุกนำผลการปฏิบัติการที่ผ่านมาขยายผลไม่หยุดแค่จับรายคดีแต่ให้ตรวจสอบย้อนกลับทั้งกระบวนการตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเปิดช่องให้เกิดการทุจริตต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ทะเบียนราษฎรเป็นฐานข้อมูลสำคัญของประเทศหากข้อมูลต้นทางผิดอาจส่งผลต่อกระบวนการอื่นตามมาจึงต้องปราบปรามขบวนการสวมสิทธิ์ปลอมทะเบียนโดยต้องไม่กระทบประชาชนที่สุจริตรัฐบาลเดินหน้า4กลไกสกัดสินค้าปลอมนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกสำคัญตั้งแต่การปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องการตรวจสอบเส้นเงินขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังโดยในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมสามารถจับกุมดำเนินคดีระงับการจำหน่ายสินค้าเข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการสะท้อนถึงการยกระดับการปราบปรามไปสู่การป้องกันและตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณปางทิพย์รักบำรุงค่ะ
4: รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่สหรัฐและอิหร่านโจมตีเรือตอบโต้กันบริเวณหน้าน้ำรอบๆอิหร่านโดยกองทัพสหรัฐได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำส่วนอิหร่านก็โจมตีเรือ3ลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้นำรัสเซียพบกับคณะผู้แทนจากสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐในการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า4ปีเกิดเหตุระเบิดขึ้นภายในค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองวีอาชาของโบลิเวียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บกว่า80คนและสูญหายอีก14คนคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกขณะที่สาเหตุของระเบิดอยู่ระหว่างการสอบสวนมีรายงานว่ารถบรรทุกน้ำมันคันหนึ่งเกิดระเบิดขึ้นบนทางหลวงทางด้านตะวันตกของอิหร่านหลังประสบอุบัติเหตุส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต10คนและบาดเจ็บอีก6คนส่วนที่กรีซเครื่องบินขับไล่ F4 Phantom ประสบอุบัติเหตุตกที่ฐานทัพนอกกรุงเอเธนระหว่างการแสดงการบินส่งผลให้นักบินเสียชีวิต2นายปรางทิพย์รักบำรุงรายงาน
5: เดินทางวันหยุดอย่าหยุดความปลอดภัยขับขี่อย่างมั่นใจด้วยความไม่ประมาทด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงสุดสัปดาห์โดย DJ Otto

0: ใบตองรองน้ำตาครับพรศักดิ์สองแสงคนไกลเบอร์เก่านอนกอดตัวเองแล้วก็น้องเมย์คนใหม่นะครับ9:21 นกับดีเจออโต้ที่90ลูกทุ่งรักไทยครับตอนนี้กำลัง Facebook Live อยู่ด้วยนะครับทักทายกันนะในทุกๆช่องทางด้วยนะครับไม่ใช่เป็นทาง Facebook ลูกทุ่งรักไทย90ของเราแล้วก็ทางหลังใหม่ก็02-280-7127นะครับ SMS ก็4689990คิดถึงเพลงไหนเป็นเพลงฮิตที่คิดถึงในหัวใจคุณก็ช่วยกันเลือกได้เลยครับ
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็ร่างกายมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายนะครับวันนี้ขอแนะนำยาดมสมุนไพรสรรพคุณก็คือช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมแล้วก็ยังช่วยบำรุงหัวใจอีกด้วยนะครับพิเศษเลยมีกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติแล้วก็มีขนาดที่หลากหลายให้เลือกใช้กันด้วยครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอเอมนะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วไปเลยครับ

ทักทายพี่น้อยพระศรีเจริญครับพี่ไก่วรรุณด้วยนะคุณย่ามือใหม่เลยทีเดียวคุณย่าป้ายแดง คุณเพลินสะพานควายครับคุณทรายจอมทองด้วยเพลงนี้คุณถามถึงนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดกันนานเหมือนกันกับเขียวดวงสดใสครับ

0: อยากมีที่จอดใจนะครับมุนแคนแก่นคูนครับอันนี้ฝากเรื่องนึงครับเรื่องของสุขภาพกรดไหลย้อนเป็นโรคยอดฮิตของหลายๆคนนะครับเนื่องจากว่าใช้ชีวิตเร่งรีบมีความเครียดสูงกินอาหารไม่ตรงเวลานี้สำคัญเลยนะครับหรือว่ากินมื้อดึกกินเผ็ดมากเกินไปนะครับทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นกรดไหลย้อนได้เพราะฉะนั้นคุณเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารด้วยนะครับและเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะช่วยดูแลกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ครับซึ่งการมีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในลำไส้มากนะครับจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นด้วยนะครับช่วยย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเรื่องการขับถ่ายแล้วก็ยังมีวิจัยว่าสามารถช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นนะครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นครับ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: แม่เมนีวันนะครับมาเจอกับพี่ๆแท็กซี่ในกิจกรรมแท็กซี่สโมสร11กันยายนนี้แล้วก็ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ด้วยนะครับ4ตุลาคมมาเจอให้กำลังใจกับแม่เมนีวันได้นะครับ

0: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท

0: ระไอยราอาห้าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยรา
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: แคร์บิวชุดเคราติน
1: อยากมีผมสวยนุ่มลื่นเงางามเหมือนเพิ่งออกจากซาลอนทุกวันต้องทำยังไงคะ
2: เริ่มง่ายๆแค่สระผมให้ถูกวิธีค่ะล้างน้ำเปล่าก่อนเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกใช้แชมพูในปริมาณที่พอดีตามด้วยทรีทเมนต์เฉพาะกลางถึงปลายผมแล้วล้างให้สะอาดแล้วซับเบาๆให้แห้งค่ะและเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแนะนำแคร์บิวเคราตินแชมพูเลยค่ะมีเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นบำรุงผมเสียอย่างล้ำลึกพร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้แข็งแรงค่ะแคร์บิวเคราตินแชมพูหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคร์บิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
7: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
6: ่ฮะสวยแบบแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
7: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
6: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
10: จบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะนะครับด้วยขิงเพียวครับสมุนไพรไทยไร้สารเคมีลองใช้เลยนะครับมีทั้งแชมพูแล้วก็ครีมนวดผมด้วยโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้นะราคาแบบว่าไม่แรงแล้วก็ราคาแบบจับต้องได้สบายๆเลยแชมพูขวดละ159 1แถม1ครับแล้วก็ครีมนวดผมหลอดละ159 1แถม1เช่นเดียวกันโทรเลยครับ092-352-4446ถึง8นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณมากกับการติดตามรับฟังกันนะครับจะเจอกันใหม่ในวันเสาร์หน้า6โมงเช้าเหมือนเดิมวันนี้สวัสดีครับ

0: ง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะยิ่งชีพไอลอประกาศกิจกรรมสุดท้ายสั่งฟ้องสว13กันยายนนี้ก่อนกกต.นัดลงมติคดีหัวสว14กันยายนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
0: ายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการไอลอว์โพสต์กิจกรรมสั่งฟ้องสว.ครั้งสุดท้ายในวันที่13กันยายนก่อนกกต.นัดการประชุมเพื่อลงมติในคดีดังกล่าววันที่14กันยายนนี้โดยจะเดินจากออฟฟิศไอลอว์ที่บ้านกลางเมืองรัชดาลาดพร้าวใกล้ MRT ลาดพร้าวไปตามถนนลาดพร้าวถนนวิภาวดีไปทางจตุจักรเข้าพหลโยธินผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังลานหน้าหอศิลป์แยกปทุมวันเวลาประมาณ 16:00 นถึง 18 นาฬิกาจัดกิจกรรมโดยไม่เน้นการปักหลักยืดเยื้อไม่ได้จะเปิดหลักฐานใหม่แต่จะย้ำข้อเรียกร้องเดิมเรียกร้องกกต.ต้องสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง229คนไม่มียกเว้นและย้ำไม่รับบริจาคเงินนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านทางปภ.ได้ส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปภ.6แห่งเข้าช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจนสถานการณ์คลี่คลายแต่ยังคงกำลังจากศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายไว้ปัจจุบันศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายเสร็จภารกิจฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วจึงได้ส่งพื้นที่คืนแก่จังหวัดน่านพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยกลับที่ตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปรู้ทันภัยพิบัติวันนี้ไขข้อข้องใจว่าทำไมเวลาฝนตกเราถึงไม่สบายในน้ำฝนมีเชื้อโรคจริงหรือไม่ติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
8: รู้ทันภัยพิบัติ
9: ภัยธรรมชาติอย่างฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากหลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะสิ่งที่ตามมาคือน้ำท่วมขังโรคที่มากับน้ำแล้วก็หลายคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเอ๊ะทำไมฝนตกทีไรเริ่มมีอาการป่วยเป็นหวัดฝนมีเชื้อโรคหรือเปล่ามาไขข้อสงสัยนี้กันค่ะหลายคนที่เริ่มมีอาการคัดจมูกไอจามหรือว่ารู้สึกไม่สบายจนเกิดคำถามว่าฝนเนี่ยแหละเป็นสาเหตุทำให้เราป่วยได้จริงๆหรือเปล่าความจริงแล้วนะคะฝนไม่ได้ทำให้เกิดโรคโดยตรงแต่ว่าช่วงที่ฝนตกอากาศจะมีทั้งอุณหภูมิความชื้นที่เปลี่ยนแปลงซึ่งก็กระตุ้นอาการในคนที่มีระบบทางเดินหายใจไวต่อสภาพอากาศได้ค่ะขณะเดียวกันฝนตกหนักคนก็มักอยู่ในอาคารหรือว่าพื้นที่ปิดมากขึ้นทำให้โอกาสสัมผัสเชื้อโรคคนอื่นๆเกิดได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจอีกเรื่องที่ต้องระวังคือน้ำขังค่ะหลังฝนตกพอน้ำท่วมขังจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงชั้นดีเลยค่ะเพิ่มความเสี่ยงโรคที่มียุงเป็นพาหะเช่นโรคไข้เลือดออกความชื้นสูงก็ยังเอื้อต่อการเกิดภูมิแพ้บางชนิดทำให้คนที่เป็นภูมิแพ้มีปัญหาระบบทางเดินหายใจบางรายมีอาการมากขึ้นดังนั้นฝนไม่ใช่ตัวการที่ทำให้เราป่วยโดยตรงนะคะแต่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในช่วงหน้าฝนแบบเนี้ยภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นช่วงนี้ล่ะค่ะทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นฉะนั้นถ้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนก็ดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะ
10: สูบบุหรี่ไม่ผิดกฎหมายแต่จะน่าละอายหากคุณทิ้งไม่เป็นที่
0: บกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101ช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจกันกันยานัท

ังคิดถึงจังอยากฟังเสียงทุกคนด้วยอ่ะแต่น่าจะเป็นไปได้ยากเอาเป็นว่าทุกคนฟังเสียงกันก็แล้วกันเนาะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์ที่6กันยายนแล้วนะคะเพอแป๊บเดียวนะกันว่าเดี๋ยวก็จะสิ้นปีแล้วแหละนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเดือนกันยายนนะคะที่หลายๆคนก็คาดหวังนะคะว่าก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีมีงานเยอะๆมีเงินเยอะๆนะเอาเป็นว่าก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หลายๆคนก็ทำงานกันด้วยนะคะขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขนะอยากฟังเพลงไหนอย่าอยู่เฉยๆนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากริ๊งกรางมาบอกกันได้นะที่02-280-7127ค่ะหรือว่าส่งข้อความมาที่4689990ก็ได้วันนี้กันอยู่ดูแลยาวๆนะ10โมงถึงบ่าย3นะคะมีเรื่องไหนอยากเล่าให้ฟังอยากอัปเดตอยากขอเพลงหรือว่าอยากจะเม้ามอยกับใครเนี่ยบอกกันได้นะดูแลเต็มที่นะคะ

0: คุณผู้ฟังบอกว่ารายงานตัวมาเดี๋ยวนี้นะเธอหายไปไหนนะคะจะบอกว่าสัปดาห์แรกใช่ไหมไปเอาติ้งสัปดาห์ที่สองกลับมาเป็นโควิดคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอยากจะเตือนคุณผู้ฟังเนาะเพราะว่าโควิดเนี่ยกลับมาระบาดกันอีกรอบนึงแล้วนะคะแต่ว่าเป็นโควิดสายพันธุ์นิมบัสนะคะซึ่งก็เป็นสายพันธุ์ย่อยของโอเมก้าเนาะใครที่แบบว่ารู้สึกอุ้ยมีอาการเหมือนเจ็บคอแป๊บๆนะคล้ายถูกใบมีดไม่มีโกนบาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีไข้ไอแห้งมีน้ำมูกคัดจมูกอ่อนเพลียแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อนะคะก็ลองหาชุดตรวจ ATK เนี่ยเอามาตรวจดูเผื่อว่าจะเป็นโควิดเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนเนาะคุณผู้ฟังเขาก็รักษาตามอาการนะคะเป็นไข้ก็กินยาลดไข้ไปแก้ไอไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าเรารู้ตัวว่าเอ้ยเราเป็นโควิดนะนะคะเราจะได้สวมหน้ากากอนามัยเนาะเวลาแบบไปซื้อของที่ตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้ไม่แพร่เชื้อโควิดเนี่ยไปให้กับผู้อื่นนะคะแล้วก็สำหรับหลายๆคนนะคะที่ช่วงนี้ก็จะเห็นว่าอุ๊ยโควิดระบาดจะออกจากบ้านเราก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะใส่แมสให้ครบนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พกสเปรย์แอลกอฮอล์ติดเนื้อติดตัวเอาไว้นะคะก็จะได้ป้องกันจะได้ไม่เป็นโควิดกันนะคะ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ของดีไม่จำเป็นต้องแพงค่ะคุณผู้ฟังค่ะทุกวันนี้นะต้องบอกเลยว่าการดูแลตัวเองเนี่ยเริ่มต้นกันได้ง่ายๆนะคะกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับที่นำเอาคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายค่ะเข้าถึงได้ทุกวันนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงนะหาซื้อเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้แล้วนะวันนี้ค่ะที่ร้านค้าทั่วประเทศนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT รสชาติไหนก็ได้อย่าเพิ่งทิ้งฝานะคะเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดทันทีนะคะที่ร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะคุณผู้ฟังนะยังไงก็อย่าลืมนะคะเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทรับแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดนะคะคุ้มจริงๆค่ะดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะคะทุกคนส่วนตอนนี้1เพลงค่ะส่งตรงมาจากพี่1นครปฐมนะกริ้งกร้างมาฝากเพลงนี้ไว้ที่022807127ติดรอวิชาลืมค่ะ

0: ักทายคุณผู้ฟังทาง022807127ด้วยนะคะรายงานตัวมาคนแรกเลยสวัสดีป้าพาบางระมาดค่ะพี่ถันสาธุประดิษฐ์นะคะป้าออดวัดเกาะจ้าพี่หนึ่งนครปฐมที่ขอเพลงนี้มานะคะสวัสดียายงายมราชค่ะป้าปาสาว 2,000 ปีนะคะพี่เพลินสะพานควายพี่นวพลพิจิตพี่วิชานางลิ้นจี่แล้วก็พี่ชัยวัฒน์จากตรังด้วยโอ้โหมาไกลเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ทักทายการเพลงไหนขอมาใจร่มๆใจเย็นๆนะเดี๋ยวการเปิดให้ฟังนะคะ
1: รอยาวเบลตี้ใช้แล้วดีเซรั่มบิ๊กซีผิวใสใสทาแล้วหน้าชำใบใบใบผิวสวยหน้าใสในซองเดียวรอยาวเบลตี้ติดติดติดติดติด
0: เดี๋ยววันนี้กันมีความลับมาฝากกันนะคะใครที่อยากจะมีหน้าใสผิวดูดีนะคะต้องนี่เลยนะคะคู่หูผิวใสสบู่ผิวใสกับเซรั่มผิวใสวิตซีจาก Royal Beauty ค่ะคุณผู้ฟังทุกคนคะคือตัวสบู่ผิวใสวิตซีเนี่ยเขาจะช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดนะคะอ่อนโยนเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวนะคะพร้อมกับเพิ่มความชุ่มชื้นช่วยลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็รอยสิวนะคะซึ่งสบู่ผิวใสวิตซีเนี่ยเขาจะมีตะข่ายตีฟองมาให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ง่ายนะคะแล้วก็ประสบการณ์การใช้คือแบบฟองมันจะนุ่มอ่ะคุณผู้ฟังพอมีตะข่ายตีฟองใช่ไหมแล้วก็ขัดได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะก้อนละ59บาทค่ะแล้วแนะนำให้ใช้คู่กับเซรั่มผิวใสวิตซีนะคะอันนี้ก็ขายดีมากนะคะมากกว่า10ปีนะคะถูกใจคนที่แบบผิวหมองเนาะใช้แล้วเนี่ยจะช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนกระชับซองละ49บาทนะคะมีจำหน่ายที่7-11ทุกสาขาแล้วก็ CJ Mall ค่ะคุณผู้ฟังลองสังเกตนะซองสีส้มมีตัวหนังสือสีดำเขียนที่มุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสนี่นะคะเจอปุ๊บซื้อมาใช้คู่กันได้เลยล้างหน้านะคะล้างหน้าด้วยสบู่ผิวใสวิตซีจากนั้นก็ใช้เซรั่มผิวใสวิตซีคู่กันนะคะรับรองค่ะว่าใช้ต่อเนื่องจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะว่ามองไปทางไหนนะคะเดินไปทางไหนใครๆก็มองนี่นะคะอย่าลืมนะสบู่และเซรั่มวิตซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนค่ะ
2: ข้าราชการทั้งหลายฟังทางนี้รู้ไหมครับว่าเมื่อข้าราชการเสพยาเสพติดผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวคุณเองเพราะข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายหากหลงผิดไปเสพยาเสพติดจะมีความผิดทั้งทางกฎหมายและวินัยข้าราชการครับตามประมวลกฎหมายยาเสพติดการเสพยาเสพติดถือเป็นความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและความผิดทางวินัยข้าราชการจะถูกดำเนินการทางวินัยทันทีโดยพิจารณาตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานซึ่งอาจเป็นความผิดวินัยร้ายแรงแจ้งเบาะแสหรือปรึกษาปัญหายาเสพติดโทรสายด่วนปปส. 1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: พี่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
5: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
4: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
5: แถมยังได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
2: แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโก
3: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ
4: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยคิดทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมเบียร์พร้อมพงษ์ครับ

จัดการให้แล้วเรียบร้อยนะคะวันคิดฮอตเดย์พี่ถันคิดถึงใครเป็นพิเศษหรือเปล่าบอกได้นะเดี๋ยวกันจะเป็นแม่สื่อแม่ชักให้เด้นะคะขอบคุณสำหรับการส่งเพลงนี้มาด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายๆเพลงเลยล่ะค่ะมาถึงอีกหนึ่งเพลงนี้ค่ะหัวอกพ่อแฮงจากแมนนะคะ

0: เดียวที่ขอคือกราบพระแม่
1: ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่จะไปร่วมสร้างความสุขสนุกสนานให้กับพวกเราด้วยนะคะในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรเนาะวันศุกร์ที่11กันยายนนี้นะคะกับแมนมณีวันค่ะและนี่คือ1เพลงจากแมนมณีวันที่หยิบมาฝากกันนะคะอุ่นเครื่องก่อนจะไปเจอกันตัวเป็นๆเนาะนะคะกับหัวอกพ่อฮางนี่นะคะหยิบมาฝากกันนะคะ
2: เที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับทท
3: ลืมภาพสิงห์บุรีแบบเดิมๆไปได้เลยค่ะททสำนักงานลพบุรีชวนมาอัพสกิลสุดมันในงานสิงซุ่ม Skills City เที่ยวรูปแบบใหม่สไตล์ Skillcation ที่ไม่ได้แค่ไปยืนดูแต่ได้ลงมือทำมาลองท้าดวลวูดบอลและเปตองกับแชมป์โลกและนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมพายเรือยาวหรือจะเวิร์กช็อปวาดภาพกับศิลปินระดับอินเตอร์พร้อมเข้าคุกกิ้งคลาสสูตรอาหารชาววังรัชกาลที่5กับแม่ครัวหัวป่าตัวจริงเคลียร์คิวแล้วมาเจอกัน4และ5กันยายนนี้ที่ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเก่ามาค้นพบสกิลใหม่ในตัวคุณกันนะคะ
2: เที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับทท
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงเหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
9: ฉันธนาชัชชา
10: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้มาเติมเต๋าภูศินอบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
11: ขอเป็นทางทางเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ่
12: ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
10: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
13: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
14: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

ค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะคะล่าสุดค่ะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะได้ประกาศเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังนะในช่วงวันที่4ถึง8กันยายนนี้เนาะเพราะว่าจะมีลมมรสุมเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะมีทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังได้นะคะก็เขาจะมีเตือนมานะทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะให้เฝ้าระวังค่ะเสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากๆนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดนะคะยังไงก็เฝ้าระวังเนาะเตรียมข้าวสารอาหารแห้งน้ำปงน้ำป่าไว้แล้วก็พวกแบตเตอรี่สำรองอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเอาไว้นะคะกันไว้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะก็เนี่ยแหละเขาบอกว่าอยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝนนะคุณผู้ฟังและหน้าฝนแหมปีหลังๆนี่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มกันเยอะนะคะเราก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติเนาะแล้วก็ส่งท้ายชั่วโมงนี้กันด้วยรักหนุ่มสระแองเพลงนี้นะคะหลังเพลงนี้ฟังข่าวนะหลังจบข่าวกลับมาเจอกันค่ะ

รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะมีผลสำรวจความเห็นประชาชนจากสวนดุสิตโพเรื่องคนไทยกับการรับมือภัยพิบัติสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอม
0: แ
1: ม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้3 72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดุสิตโพเผยผลสำรวจคนไทยทั่วประเทศกลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งไม่เชื่อมั่นรัฐบาลรับมือภัยพิบัติได้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศเรื่องคนไทยกับการรับมือภัยพิบัติ 1,241 ตัวอย่างซึ่งถามถึงสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นประชาชนกังวลเกี่ยวกับภัยประเภทใดมากที่สุดอันดับ1พบว่าน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม 84% ประชาชนคิดว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภัยพิบัติมากขึ้นบ่อยครั้งอันดับ1คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ2พฤติกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ3การตัดไม้ทำลายป่าอย่างไรก็ตามประชาชนมีการเตรียมรับมือภัยพิบัติคือติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันและศึกษาวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยโดยรวมประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถรับมือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดนั้นอันดับ 153% รู้สึกไม่เชื่อมั่นอันดับ2ค่อนข้างเชื่อมั่น 25% และไม่เชื่อมั่น 19%อย่างไรก็ตามประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรเร่งดำเนินการเรื่องใดมากที่สุดเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอันดับหนึ่งคือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดปัจจัยที่ทำให้เกิดภัยพิบัติเตรียมแผนอพยพจุดปลอดภัยและความช่วยเหลือรวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณการป้องกันภัยที่ตรงจุดอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: เพจกระทรวงมหาดไทยโพสต์เตือนภัยไซเบอร์โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เตือนให้ระวังมิจฉาชีพอาจใช้ AI เรียนเสียงบุคคลใกล้ชิดเช่นลูกหลานหรือคนในครอบครัวแล้วโทรมาสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เหยื่อตกใจและรีบโอนเงินก่อนทันได้ตรวจสอบเสียงเหมือนลูกทุกคำแต่คนโทรมาอาจไม่ใช่ลูกมุกที่มักใช้คืออ้างเกิดอุบัติเหตุต้องใช้เงินด่วนอ้างมีปัญหาถูกจับหรือกำลังเดือดร้อนขอให้รีบโอนเงินทันทีข้อแนะนำให้วางสายแล้วโทรกลับหาเจ้าตัวด้วยเบอร์ที่ใช้ติดต่อกันเป็นประจำถามเรื่องเฉพาะที่คนในครอบครัวรู้ร่วมกันเพื่อช่วยยืนยันตัวตนอย่าโอนเงินเพียงเพราะเสียงเหมือนคนที่เรารู้จักหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11จัดโครงการชุมนุมเยาวชนสัมพันธ์นำเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: การสร้างรากฐานอนาคตของชาติให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานทางความคิดพัฒนาความรู้และสร้างวินัยที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่ในวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจึงได้จัดโครงการชุมนุมเยาวชนสัมพันธ์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประจำปีงบประมาณ2569ขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตแก่เยาวชนโครงการดังกล่าวมีเยาวชนอายุ 16-18 ปีจากพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน40คนเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยการฝึกอบรมด้านระเบียบวินัยการบรรยายถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาและการเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเสริมสร้างมุมมองและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้านเพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคตและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
3: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้ช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจกันกันยานัท

ักทายกันในต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นชั่วโมงกันด้วยผัวเก่าจากสอนสินชัยค่ะสิเอาผัวใหม่ดอกอ้อทุ่งทองนะคะเมียบ่ได้แต่งสิริพรอำไพพงษ์แล้วก็นิลันดรเพลงนี้จากต่ายอรทัยค่ะเป็น4เพลงที่คุณผู้ฟังฝากไว้นะทาง4689990นะคะแล้วก็รวมไปถึงกริ้งกร้างมาฝากไว้ที่022807127ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้รู้สึกว่าคุณผู้ฟังคึกคักเนาะหลายคนนะคะบอกว่าเอ้ยขับรถอยู่ครับดีเจกันนะนะคะยังไงก็เปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเผื่อผู้โดยสารบนรถด้วยนะคะพี่ๆขาแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆรปภ.ด้วยนะคะที่ทำงานอยู่วันนี้แล้วก็รวมไปถึงหลายๆคนเนาะที่รักนะแต่ไม่แสดงออกนะคะเปิด90ลูกทุ่งรักไทยแบบว่าเปิดทิ้งไว้ทั้งวันเลยอะนะวันนั้นกันเดินแบบเดินผ่านไปสักที่แบบแถวเขาเรียกอะไรนะแถวรามอินทราเป็นบ้านเนี่ยเราก็เดินผ่านไปแล้วก็เอ๊ะได้เหมือนได้ยินเสียงดีเจออยเลยนะอ๋อเขาเปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเอาไว้นะคะต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับการติดตามกันนะคะน่ารักแบบนี้เราก็ต้องเอาใจค่ะหนึ่งเพลงส่งมาทาง4689990นะคะอยากฟังเพลงจากตรีชัยนรงค์เลือกเพลงนี้มากับสาวมันบอดสำนึกค่ะ

0: พลังความรักนะคุณผู้ฟังบางทีเนี่ยความรักเนี่ยมันก็ทำให้เราทำอะไรไปแบบใช้คำว่าอะไรดีอ่ะแบบคาดไม่ถึงกันได้เยอะมากๆนะคะแต่หนึ่งในนั้นก็อาจจะมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องไม่ดีเนาะมีหลายคนบอกว่าเนี่ยสมัยวัยรุ่นนะอกหักเนี่ยอุ้ยพอตอนนี้กลับมาย้อนคิดถึงตัวเองตอนเป็นเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะขำตัวเองว่าเออทำไปได้ยังไงเนาะอะไรอย่างงี้นะคะก็เรียกได้ว่าคนเราอะนะยิ่งอายุมากขึ้นหันกลับมาดูตัวเองนะคะในแบบตอนเราเด็กๆอะเราก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเออณตอนนั้นเนี่ยทำไมเราเด็กน้อยจังเลยนะทำอะไรลงไปนะคะเพราะฉะนั้นค่ะหลายคนที่มีความรักเนี่ยณตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าอุ้ยทำไมมันผ่านไปยากจังเลยอะทำไมมันทรมานทำไมมันเศร้าเหลือเกินนะคะจริงๆอยากจะบอกว่าแค่เดี๋ยวเวลาผ่านไปอ่ะหลายๆอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะแต่ที่สำคัญก็คือณตอนนั้นเนี่ยให้ใช้สติให้มากที่สุดนะคะเราจะได้ไม่ทำอะไรที่มันผิดพลาดลงไปนะคะและนี่คือ1เพลงค่ะจากน้ำแข็งเนาะหยิบมาฝากกันค่ะเป็นมาเบิร์ดแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นสามัญบ่อสำนึกค่ะจากตรีชัยนรงค์นะคะหยิบมาฝากกันค่ะ
1: ใช้ดงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโป๊ยเซียนค่ะใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนะคะทุกคนทราบไหมคะว่าแบรนด์โป๊ยเซียนเนี่ยเขาอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วค่ะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะที่โป๊ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ค่ะซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกนะคะได้มายาวนานกว่า30ปีแล้วก็ได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับหนึ่งด้วยสินค้าที่มีคุณภาพนะคะทั้งยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนยาดมพีเป็กซ์และยาดมพีเป็กซ์พวงกุญแจนะคะด้วยเสียงตอบรับและการสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทยค่ะเราจึงมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ผลิตยาดมและพิมพ์เสนน้ำที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลนะคะวันนี้แบรนด์โป๊ยเซียนได้นำความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนค่ะในฐานะผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยไปวางจำหน่ายแล้วใน5ทวีปทั่วโลกนะคะทั้งเอเชียแอฟริกายุโรปอเมริกาใต้แล้วก็อเมริกาเหนือค่ะโป๊ยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยนะคะที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดค่ะและทุกท่านสามารถจะติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้นะคะที่ Facebook Fanpage โป๊ยเซียน TikTok โป๊ยเซียน Official TH แล้วก็ YouTube โป๊ยเซียน Official ค่ะแล้วก็ข่าวดีนะคะปีนี้ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปพิเศษจากยาดมตราโป๊ยเซียนนะคะเราจะพาแฟนรายการไปเที่ยวอยุธยาลพบุรีในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนะคะแล้วบอกว่าเป็นทริปฟรีตลอดทั้งทริปนะคะใครที่สนใจไปเที่ยวด้วยกันค่ะอย่าลืมนะคะรอฟังกติการ่วมสนุกที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเริ่มลงทะเบียนไปเที่ยวฟรีด้วยกันวันที่14กันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: 10อันดับเพลงดังในวันนี้นะคะกันก็เลือก1เพลงจากสาวสวยคนนี้มาฝากใบเฟิร์นสุทธิยาสาวโคราชขาดรักค่ะอันดับที่10ประจำสัปดาห์นี้ค่ะ

0: าจะมีแค่สาวโคราชที่ขาดรักนะคะสาวกาฬสินธุ์สาวขอนแก่นร้อยเอ็ดน้องคายก็น่าจะมีมั้งแหละที่ขาดรักนะหนึ่งเพลงเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังอันดับที่10นะคะสาวโคราชขาดรักจากใบเฟิร์นสุทธิยานะคะก็อยู่ใน10อันดับเพลงดังสัปดาห์นี้ของเรานะอย่าลืมนะคะรักใครชอบใครอยากจะเชียร์ศิลปินคนไหนมาให้กำลังใจกันได้ขอเพลงศิลปินที่คุณชื่นชอบกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็ทุกวันเสาร์ในช่วงแชทชาร์ตโชว์ค่ะเดี๋ยวดีเจออยเขาจะมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันนะคะว่ามีเพลงไหนติดชาร์ตของเราบ้างนะคะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
5: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
4: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
5: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
4: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
6: พี่น้องกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับการตองถุงเงินค่ะ

องบอกว่าเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจนะคุณผู้ฟังจะอกหักตอนอายุ15 25 35หรือ65แล้วก็บะจือ ใช่ไหมนะคะขอบคุณเพลงนี้ด้วยค่ะส่งมาทาง4689990นะคะพร้อมกับกำลังใจล้นหลามเลยนะคะบอกว่าอาทิตย์หน้าจะลาอีกไหมเนี่ยดีเจกันไม่ลาแหมเราออกจากรักการทำงานนะคะไปชายนี่กันต่อค่ะหนึ่งเพลงจากแอนอรดีเพลงนี้ส่งมาจากพี่วิชานางลิ้นจีค่ะยังเป็นอ้ายที่ฮักหลายในมื้อนี้

0: ้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงเกี่ยวกับความรักนะคะที่แบบว่าแน่วแน่นะคุณผู้ฟังจะยังไงก็ต้องเป็นอ้ายคนนี้แหละไม่เปลี่ยนใจแน่นอนนะคะหนึ่งเพลงจากแอนอรดีค่ะนะคะอ่ะใกล้จะเที่ยงแล้วคุณผู้ฟังมีอะไรกินแล้วบ้างเนี่ยนะคะนี่อยู่ในห้องจัดรายการนะคะแอบส่องไปข้างนอกเมื่อกี้นะเห็นแล้วส้มตำปูปลาร้าเอ่ยอะไรเอ่ยใดๆนะคะวันนี้มื้อเที่ยงคุณผู้ฟังมีเมนูอะไรอร่อยๆมาอวดกันก็ส่งมาบอกกันได้นะคะส่วนกันแน่ๆละมีปลาร้าแน่นอนนะคะน้ำลายไหลเลย
1: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดลมสมุนไพรรสมะขามป้อง
2: I love Apache
3: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
4: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้ New เจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้ New เจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้ New เจริญพาราของ New เจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เอาฟันโอมมาแล้วเธอจะโอนนะฟันโอ6ชิ้นให้เธอฟินแอนฟันนะ

0: 6ชิ้น
1: ร่องน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ทุกวันนี้แค่เลื่อนโซเชียลก็เจอรีวิวชวนซื้อเต็มไปหมดแต่รู้หรือไม่บางรีวิวอาจพาคุณตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวก่อนซื้อก่อนใช้เช็คให้ชัวร์ติดตามสาระน่ารู้และคำเตือนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทยเพราะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปอย่าลืมกดติดตามอย.ที่ FDA ไทยกันเยอะๆนะครับ
3: สายด่วนอย.1556
4: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
5: มีคุณผู้ฟังบอกว่าเออมีซุปหน่อไม้นะเออน่ากินน่ากินนะคะเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะยิ่งอากาศแบบว่าแบบเออมันอึมครึมมันอะไรอย่างเงี้ยนะหรือหลายๆคนนะคะบอกว่าเออมื้อกลางวันน่ะมันจะชอบอยากกินอะไรแบบแซ่บๆนะคะอย่างเช่นส้มตำน้ำตกซุปหน่อไม้หรือไม่ก็เป็นพวกแบบก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้นะคะรู้สึกว่าได้กินของเปรี้ยวของรสจัดเนี่ยมีเรี่ยวมีแรงในการทำงานมากขึ้นนะคะอ่ะลองดูว่ามื้อเที่ยงนี้ของแต่ละคนจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากกันบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวชั่วโมงนี้กันส่งท้ายด้วย1เพลงนี้ก็แล้วกันเนาะจบแบบเท่ๆหลังเพลงนี้ไปฟังข่าวกัน1ชั่วโมงเต็มค่ะใครอยากฟังเพลงยาวๆก็เปิดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับเพลงฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะในช่วงของดีเจกันค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะโฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาลทำจริงนโยบาย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดได้แล้วทุกระบบเสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101ช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจกันกันยนัท

ที่ทำให้รอนะคะหนึ่งเพลงน่ารักน่ารักจากป๊อปปี้ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก้อนขี้ฟ้าเต๋าภูสินนะคะท่องได้ทุกคำจำได้ทุกครั้งเอิ้นขวัญวรัญญาแล้วก็ชั่วโมงนี้ทักทายกันด้วยขอจองในใจจากตั๊กแตนชลดาค่ะเจอกันหลังบ่ายโมงนะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับดีเจกันนะคะหลังจากที่ไปเติมส้มตำปูปลาร้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังก็คงจะไปเติมพลังมาแล้วเหมือนกันเนาะเอาเป็นว่ากลับมาช่วงนี้เพลงไหนอยากฟังเพิ่มเติมมาได้เรื่อยๆนะวันนี้กันอยู่ดูแลถึงบ่าย3นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะแบบว่าอุ๊ยพูดคุยกันผ่านทาง Facebook Live นะคะใจร่มๆใจเย็นๆนะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าเนี่ยเราได้มา Facebook Live กันอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะคะอีก1เพลงส่งตรงมาทาง022807127ฝากพี่รอนนี่ไว้หลังไมค์นะ1เพลงจากเอิร์นค่ะคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บใครอยากเพิ่มเติมเพลงไหนส่งมาได้เรื่อยๆนะ

0: อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้หน้าฝนนะคะก็ต้องติดตามในเรื่องของความเคลื่อนไหวจากกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะล่าสุดค่ะมีออกมาเตือนนะคะวันที่8ถึง11กันยายนนี้นะคะก็หลายๆภาครวมถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องเสี่ยงรับกับฝนตกหนักด้วยนะคะเพราะว่าจะมีร่องมรสุมพาดผ่านแล้วก็มีมรสุมแรงขึ้นด้วยนะคะคือจะมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากก็จะมีภาคอีสานตอนกลางตอนล่างนะคะแล้วก็มีภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกนะคะแล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะคะคือเขาก็เตือนมาบอกว่าให้ระวังพวกแบบน้ำท่วมเฉียบพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ใกล้กับลุ่มน้ำต่างๆด้วยนะคะ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: แล้วก็อย่างที่บอกค่ะช่วงนี้ฝนตกวันนะคะหลายๆคนออกจากบ้านต้องเจอกับปัญหาแบบว่าเวลาฝนตกเนาะเสื้อพงเสื้อผ้าเราเนี่ยมันมักจะมีอาการคันยุบยิบยุบยิบนะคะเมื่อต้องใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยการทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าสวมเสื้อผ้าที่เปียกและอับชื้นก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการคันค่ะอยากให้ผู้ฟังลองนี่เลยนะคะสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจนะเพราะว่าสบู่ไมด้าเนี่ยเขามีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% นะคะที่มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราค่ะซึ่งเป็นเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังนะคะใช้ทุกวันนะคะใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายผิวไม่แห้งค่ะเพราะว่ามีน้ำมันมะพร้าวที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นนะคะบอกเลยค่ะว่าใช้แล้วสบายผิวกายนะคะอาการคันลดลงอย่างแน่นอนนะคะหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปแล้วก็รวมไปถึงทางช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ Shopee TikTok นะแค่พิมพ์ว่า BestHealth นะคะ BestHealth นะคะก็ไปหาซื้อสบู่ไมด้ามาลองใช้ได้เลยนะคะตัวช่วยลดอาการคันกวนใจค่ะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ไปค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ย้อนกลับไปฟังเพลงเก่ากันนะคะการเลือก1เพลงนี้มาฝากต้องบอกว่าใครร้องได้เนี่ยอายุต้องเกิน40อ่ะเกินเลข4นะคะชื่อเพลงอะไรใครร้องลองบอกหน่อยสิ

0: ต้องบอกว่าเปิดเพลงนี้ปุ๊บเนี่ยอุ้ยกันเชื่อว่าหลายๆคนประโยคแรกมานี่คือก็ร้องตามกันได้ทั้งเพลงนะคะเพราะว่าช่วงหนึ่งเพลงนี้คือดังมากๆค่ะคุณผู้ฟังขึ้นชื่อว่าเป็นเพลงที่มาช่วยฟื้นฟูวงการเพลงลูกทุ่งไทยในช่วงที่ซบเซาเนี่ยให้กลับมาได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะคะจากยิ่งยงยอดบัวงามนะคะปีที่เขาเรียกอะไรนะปีที่เพลงนี้โปรโมทมาก็คือย้อนไปปี2535หรือว่าปี1992นะคะและนี่คือเพลงสมศรี1992นะคะหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตที่คิดถึงค่ะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: มีความสุขเนาะคุณผู้ฟังแบบว่าได้ฟังเพลงเก่าๆนะคือเวลาเพลงนี้ขึ้นมากันก็จะนึกถึงช่วงแบบอายุสักปฐมอะไรอย่างเงี้ยแล้วจำได้ว่าเพลงนี้คือดังมากๆนะคุณผู้ฟังนะคะคือบางทีอ่ะเพลงในช่วงที่เราตอนยังเป็นเด็กเป็นเล็กหรือช่วงวัยรุ่นอะไรเงี้ยเวลาได้ฟังมันก็จะทำให้เราได้นึกถึงช่วงเวลาดีๆเหล่านั้นอะไรแบบนี้นะคะก็มีความสุขอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเอ้ยชอบอ่ะฟังเพลงเก่าๆย้อนวัยไปนานๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตื่นเช้ามาปุ๊บก็ฟังกันได้นะคะถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็จะเป็นช่วงของพี่ไกรนะคะดีเจไกรสอนนะคะก็มาติดตามฟังกันได้นะคะรับรองว่าจะได้ฟังเพลงเก่าๆแบบเนี้ยจุใจเลยค่ะ
2: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
0: โค้งสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนนะคะใกล้หมดเขตแล้วค่ะรีบส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้ามาร่วมลุ้นกันเลยนะคะปีนี้เนี่ยแจกใหญ่กว่าเดิมกับกิจกรรมหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15นะคะลุ้นรับเป็นทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็ยังมีสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัล นะคะรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทนะคะร่วมสนุกกันง่ายๆร่วมสนุกกันได้ทุกคนค่ะเพียงแค่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้านะคะคุณผู้ฟังที่อยู่คู่บ้านคนไทยมากว่า60ปีค่ะจะสีไหนก็ได้แบบไหนก็ได้นะคะใช้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งค่ะตัดฝากล่องออกมานะคะแล้วก็เขียนหรือพิมพ์ก็ได้นะคะชื่อนามสกุลที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะขอให้ชัดๆค่ะเอาแบบอย่าเพี้ยนนะตัวลงตัวเลขอะไรเอาให้ถูกนะคะเอาให้อ่านง่ายๆเนาะเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ชัดเจนแล้วเนี่ยส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายใหม่กรุงเทพ10224นะคะแล้วก็เดี๋ยวสิ้นเดือนเนี้ยหมดเขตส่งแล้วค่ะนะคะต้องรีบกันหน่อยนะอย่ารอช้านะคะเดี๋ยวลืมส่งหมดเขตก่อนอดได้ทองเด้อนะรีบตัดฝากล่องแล้วก็ส่งมาได้ตั้งแต่วันนี้นะคะยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากแล้วก็อย่าปล่อยให้โอกาสทองเนี่ยหลุดมือไปเพราะว่าทองคำรางวัลใหญ่อาจเป็นของคุณได้นะคะอย่าลืมนะมาร่วมสนุกกันนะคะกับยาจุดกันยุงตราหานฟ้าหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุงค่ะ
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้ยังมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงเหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โหดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือก ได้ถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: กระด้งไหวฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

บอกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินค่ะคุณผู้ฟังที่จะได้ไปเจอกับพวกเรานะคะบนเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ค่ะอย่าลืมนะคะล็อกคิวดอกจันโรยกากเพชรเอาไว้เลยนะคะอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะคะที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองจุฬาซอย4ตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะคะกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเราก็จะได้เจอกับ2วงหมอลำยิ่งใหญ่ระดับตำนานนะคะระเบียบวัฒนศิลป์แล้วก็หมอลำศิลปินภูไทยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีแมนมณีวันนะคะมีปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิอามน้อยโรจนันท์นะคะแล้วก็มีนักร้องจากเวทีประกวดชื่อดังชิงช้าสวรรค์นะคะอย่างอามวุฒิพัฒน์เต้นพิชยานะคะแล้วก็ใบบัวพรชนกรวมไปถึงโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ด้วยนะคะเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงน่ารักน่ารักนะที่หยิบมาฝากกันนะคะกับโสดระยะสุดท้ายอุ่นเครื่องกันอุ่นเครื่องกันนะคะยังไงอย่าลืมนะอาทิตย์ที่4ตุลาคมกระพริบตาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วคุณผู้ฟังล็อกคิวไว้เลยล่วงหน้านะคะ

0: ต้องโบกมือบ๊ายบายเหล่าทหาร 5,000 คนจากอเมริกานะคะช่วงพักของเขาหมดแล้วแหละบ๊ายบายจากพัทยาไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ไปปฏิบัติภารกิจกันต่อค่ะแต่ได้ข่าวมานะคะบอกว่าทหารมาเนี่ยมารอบนี้นะเขาก็จะมาแบบว่าพักผ่อนมาช้อปปิ้งนะคะแล้วก็มาทำให้เศรษฐกิจที่พัทยาเนี่ยคึกคักขึ้นมาด้วยนะคะแต่ก็เนี่ยไปแล้วอยากให้มาใหม่นะคะจะได้มาแบบว่าทำให้เศรษฐกิจของเราคึกคักมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ที่แน่ๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่คึกคักไม่แผ่วเลยนะคะนั่นก็คือชันธนาชัชชานี่แค่ชื่อกิจกรรมก็สนุกแล้วนะคะก็เดี๋ยววันศุกร์ที่25กันยายนนี้ค่ะจะไปเจอกันที่บริษัทสวารอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัดนะคะซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตเครื่องระดับพนักงานมีตั้งโอ 4,000 คนน่ะคุณผู้ฟังนะคะก็จะได้ไปเจอกับศิลปินสุดฮอตแต่จะเป็นใครอุ๊ปส์ไว้ก่อนนะคะแต่ที่แน่ๆได้เจอกับศิลปินของไม่ใช่ DJ ของเรานะคะของ FM 90ลูกทุ่งรักไทยเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ในงานเนี่ยก็จะมีทั้งกิจกรรมนะคะมีสินค้าราคาแบบพิเศษนะคะแล้วก็มีของรางวัลแจกกันแบบไม่อั้นเลยจากผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยให้กิจกรรมฉันทนาชะชะชะของเราเนี่ยสนุกมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดีคอเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจาก Royal Beauty ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน5ม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บครีมซองยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะคะแล้วก็สำหรับสินค้าที่สนใจค่ะจะมาพบปะกับชาวโรงงานอย่างใกล้ชิดค่ะไปกับเรา90ลูกทุ่งรักไทยได้เลยนะคะติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทช้างไทยค่ะโทรมาที่029745720นะคะ029745720ค่ะ
1: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
2: ได้จ้า
3: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
4: วิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
1: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
2: ได้จ้า
3: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
6: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
5: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
6: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
5: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะ

0: ภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
1: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
2: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
3: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ
4: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
5: คุณผู้ฟังคะพูดถึงงานมหกรรมพืชสวนโลกนะกันจำได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะมีจัดที่เชียงใหม่แหละนะแต่ว่าปีนี้นะคะ2569เนี่ยจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะตั้งแต่1พฤศจิกาไปจนถึง14มีนาคมปีหน้าเลยนะณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะก็กันเชื่อว่างานนี้เนี่ยก็คงจะทำให้มีการเคลื่อนไหวนะคะของการท่องเที่ยวเนาะน่าจะคึกคักมากขึ้นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าไฮไลท์ปีนี้เนี่ยก็จะมี6โซนนะคะที่จัดแสดงหลักอย่างเช่นสวนนานาชาติอาคารเรือนกระจกแล้วก็มีนวัตกรรมการเกษตรด้วยนะคะรวมไปถึงเขาบอกว่าความพิเศษเนี่ยก็คือนับเป็นครั้งแรกของการจัดมหกรรมพืชสวนโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะแล้วก็จัดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้หาเรื่องเที่ยวอีกแล้วค่ะเอาหนึ่งเพลงจากคนบ้านเดียวกันมาฝากเด้อนะคะจากน้องเก๋นะคะสาวแพร่เหมือนกันเนาะใครรู้บ้างว่าจะไปความหมายของอะไรนะภาษาเหนือเนี่ยแปลว่าอะไรลองฟังเพลงนี้ดูนะ

0: ก็พอแล้ว
1: เรื่องของความรักก็ไม่มีภาษาค่ะคุณผู้ฟังจะเป็นคนภาคไหนชาติไหนใช้ภาษาอะไรนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีหัวใจที่มันตรงกันน่ะยังไงมันก็แฮปปี้เนี่ยนะคะหยิบมาฝากค่ะหนึ่งเพลงน่ารักน่ารักนะคะจากน้องเก๋นะคะจะไปค่ะถ้าเกิดว่าเป็นภาษาเหนืออย่างที่บอกนะคะถ้ามีพูดประโยคนั้นซ้ำกันสองครั้งก็แสดงว่าเป็นการตรงกันข้ามงงไหมจะไปก็คืออย่าไปจะไปมาก็คืออย่ามางงไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหนุ่มๆคนไหนอยากจะเข้าใจภาษาเหนือให้มากขึ้นนะแนะนำนะคะลองหาแฟนเป็นคนเหนือดูจะเข้าใจง่ายขึ้นนะแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวชั่วโมงนี้ไปพักฟังข่าวกันแป๊บนึงนะคะกลับมาชั่วโมงหน้าเรามีนัดกันที่ Facebook Live นะคุณผู้ฟังเตรียมตัวสแตนบายรอได้เลยนะคะที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ค่ะ
2: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14 นาฬิกา กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับอดีตกกต.สมชัยตั้งข้อสังเกตการทำงานอนุกรรมการวินิจฉัยคดีหัวสว.ชุด36ของกกต.สักครู่กลับมาติดตามครับ
5: อะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟันอย่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sell ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้องโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
2: wow.
0: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
3: อดีตกกต.สมชัยตั้งข้อสังเกตอนุกรรมการวินิจฉัยคดีหัวสว.ชุด36ของกกต.ตีกรอบการพิจารณาวันส่งผลให้ฝ่ายการเมืองหลุดคดีที่กกต.ชี้แจงคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
4: นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งพร้อมส.ส.พรรคประชาชนร่วมเสวนาตรวจสอบการทำงานของกกต.และดีเอสไอโดยมองว่าคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่26ทำงานตามกฎหมายและมีเจ้าหน้าที่เดียใส่ร่วมตรวจสอบทำให้ได้หลักฐานเชิงลึกหากหลักฐานไม่เพียงพอก็สามารถเสนอให้ยกคำร้องได้ส่วนอนุชุดที่36ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาสำนวนนายสมชัยตั้งคำถามถึงคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของกรรมการในชุดนี้รวมถึงวิธีการพิจารณาคดีโดยระบุว่าไม่ได้เลือกชุดที่26ซึ่งเป็นผู้สอบสวนโดยตรงมาชี้แจงและไม่ได้ขอดูหลักฐานจำนวนมากทำให้การฟ้องร้องผู้กระทำผิดคลาดเคลื่อนนายสมชัยยังเป็นห่วงการตีความเรื่องเจตนาหากผู้สมัครสว.อ้างว่าไม่รู้หรือไม่ได้ต้องการเข้ามาเกี่ยวข้องอาจทำให้ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดและผู้เกี่ยวข้องอาจหลุดจากคดีรวมถึงทำให้ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองได้ยากจึงเรียกร้องให้กกต.ชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีเปิดงาน60ปีชมรม9สมาคมจีนย้ำไทยจีนพี่น้องสู่หุ้นส่วนสร้างอนาคตเชื่อมคนรุ่นใหม่ธุรกิจเทคโนโลยีคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยโดยมีอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคณะกรรมการหอการค้าไทยจีนและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดงานยกย่องบทบาทของชมรม9สมาคมจีนตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาว่าเป็นทั้งศูนย์รวมจิตเครือข่ายทางธุรกิจและสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งซึ่งช่วยสร้างประโยชน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงผลสำเร็จจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนำไปสู่การลงนาม MOU ถึง15ฉบับและเป็นการเปิดสำนักงาน BOI แห่งใหม่ที่นครเฉิงตูเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นเซมิคอนดักเตอร์ AI และยานยนต์พลังงานใหม่พร้อมเน้นย้ำถึงคำกล่าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ว่าไทยจีนครอบครัวเดียวกันโดยฝากให้สมาคมจีนร่วมกันต่อยอดสะพานความสัมพันธ์ไปสู่คนรุ่นใหม่เพื่อยกระดับจากคำว่าพี่น้องกันไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่กำลังสร้างอนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคม.เข้าจับกลุ่มนายยานภัทรอายุ32ปีได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งเขตคลองสามวาหลังพบความเคลื่อนไหวบนแพลตฟอร์ม X ของบัญชีผู้ใช้บูม XCO หรือบูม58ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 300,000 รายเผยแพร่คลิปลามกและเชิญชวนเข้ากลุ่มลับสมัครสมาชิก OnlyFans เพื่อรับชมเนื้อหาแบบเต็มทำประมาณ4คลิปต่อเดือนทำมาแล้ว3ปีและพบหลักฐานการเผยแพร่คลิปลามกอนาจารหญิงอายุ17ปีนำไปจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และจากการตรวจสอบของกลางเจ้าหน้าที่พบไฟล์ภาพและคลิปวิดีโอจำนวนมากรวมถึงหลักฐานการรับเงินค่าสมาชิกจากแพลตฟอร์ม OnlyFans โดยพบว่าผู้ต้องหามีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายสื่อลามกผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวรวมกว่า3ล้านบาทจึงได้ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
6: แยกขยะก่อนทิ้งช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทย ดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้ช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจกันกันยานัท

0: เมียมาด้วยหรอฮะพกเมียมาด้วยล่ะเนี่ยพกเมียมาด้วยหรอฮะพกเมียมาด้วยล่ะเนี่ยแหมมาแค่เนี้ยก็พกเมียมาด้วย
1: เป็นชั่วโมงแห่งการย่อยค่ะคุณผู้ฟังนะคะกินไปเยอะเราก็ต้องย่อยนะคะอุ่นครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกันด้วยโอ้ยเนาะนะแซคชุมแพนะคะแล้วก็มีน้องนอนไม่หลับอภพรนครสวรรค์ค่ะมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นสุนารีราชสีมาแล้วก็พกเมียมาด้วยหรอจากยุ้ยญาติเยอะนะคะหยิบมาฝากกันค่ะชั่วโมงสุดท้ายของกันแล้วนะคะบ่าย2โมงกับอีก20นาทีเดี๋ยวทยอยใช้นี่กันไปเรื่อยๆนะ

0: โยกโยกกันไปนะคะลืมฮุดซิปค่ะแรนดี้อีสานแล้วก็ก่อนหน้านั้นยายแล่มจ้ะหยิบมาฝากกันนะคะแล้วก็ตอนนี้อย่าลืมนะใครว่างๆค่ะเปิด Facebook นะคะแล้วก็ไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ตอนนี้การไลฟ์สดอยู่นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทั้งทางคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยนะคะทางแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90แล้วก็รวมไปถึงแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะคะอยู่ตรงไหนขอให้มีความสุขค่ะเพลงไหนอยากฟังบอกมานะคะเดี๋ยวกันจัดให้
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังมีปัญหาผมค่ะไม่ว่าจะเป็นผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตนะคะห้ามพลาดเลยกับ Green Bio Super Treatment Cream นะคะทรีทเมนต์ผมที่ถูกและดีค่ะซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะคะที่กล้าท้าให้ลองค่ะด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมแล้วก็ยังมีน้ำมันดอกทานตะวันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคือเนื้อทรีทเมนต์ของเขาเนี่ยจะเข้มข้นนะคะกลิ่นหอมหอมค่ะใช้ง่ายนะคะแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆนะคะแต่ว่าของดีแบบนี้ต้องระวังสินค้าลอกเลียนแบบนะคะคุณผู้ฟังของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นนะคะหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบการทำสีผมเนาะอยากจะให้สีผมดูสวยสดใสไม่เฟดไวนะคะพร้อมกับฟื้นบำรุงผมแห้งเสียคือบางทีเราทำพวกสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ขอแนะนำนะคะทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกซองสีส้มทองแล้วก็ต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้นนะคะยังไงก็อย่าลืมนะกรีนไบโอนะคะ
1: 90ซุปเปอร์รีเควส
0: ซุปเปอร์รีเควสในชั่วโมงนี้นะคะส่งตรงมาจากมหาชัยค่ะโดยพี่รุตอยากห่อหมกฮวกคือไม่รู้ว่าอยากฟังเพลงหรืออยากกินนะคะจัดให้นะ

0: ู้ว่าคุณผู้ฟังเป็นเหมือนกันไหมอ่ะเวลาได้ยินเพลงเร็วเพลงมีจังหวะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรในร่างกายขยับขยื่นบ้างแหละไม่ไหลก็มือก็แข้งก็ขาก็คออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีนั่งอยู่ก็ทำไมคอแบบเคล็ดๆปวดๆนะอะไรเงี้ยนะก็ไม่น่าแปลกใจนะเพราะว่าเราฟังเพลงไปด้วยแล้วก็โยกไปด้วยนะคะและนี่คือ1เพลงจาก Super Request ค่ะทาง022807127ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการแนะนำเพลงกันเข้ามานะคะ
1: 90 Super Request
0: อย่าลืมนะใครว่างๆแวะมาทักทายกันหน่อยนะคิดถึงไม่ได้เจอกันทั้ง3อาทิตย์แน่เปิด Facebook นะคะลูกทุ่งรักไทย90นะคะมาถึงปุ๊บมากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ในเขาเรียกเลยนะ Facebook Live ของกันนะคะแล้วเดี๋ยวกันจะกลับไปคุยด้วย
2: 5ม้าโอสดยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ
0: ช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่บ้านทำงานหรือว่าออกไปทำกิจกรรมข้างนอกนะคะหลายๆคนคงหนีไม่พ้นปัญหายุงกัดมดกัดหรือว่าแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะจนทำให้เกิดอาการคันกวนใจค่ะถ้ากำลังมองหาตัวช่วยดีๆนะคะกันขอแนะนำนะเป็นยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบค่ะคือสรรพคุณเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วก็ทาแล้วเนี่ยจะให้ความรู้สึกเย็นสบายนะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีนะคะเหมาะสำหรับการพกติดตัวเอาไว้ใช้ได้ทุกวันนะไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าเวลาเดินทางนะคะแล้วก็นอกจากจะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยแล้วเนี่ยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบยังสามารถใช้ทาถูหรือนวดเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเมื่อยจากการทำงานเดินเยอะทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าเต้นเยอะเนี่ยอย่างกันเนี่ยปวดคออะไรอย่างเงี้ยนะขวดเดียวใช้ได้หลากหลายนะคะตอบโจทย์ทั้งอาการคันแล้วก็อาการปวดเมื่อยนะคะหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะคะฝากไว้ด้วยค่ะกับยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบค่ะส่วนตอนนี้ไปกันต่อนะคะพอเปิดเพลงเร็วแล้วมันลงไม่ได้อ่ะคุณผู้ฟังมันต้องค้างฟ้าอยู่นะคะพักสาวขอนแก่นเพลงนี้เป็นเวอร์ชั่นจากดิวพิพัฒน์หยิบมาฝากกันค่ะ

0: มากๆเลยอ่ะเวลาได้เปิดเพลงเร็วต่อเนื่องนะคะเหมือนเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะเอาใจตัวเองแล้วก็จะเอาใจแฟนรายการด้วยนะคะเวลาเปิดเพลงเร็วเนี่ยก็จะมีเพลงเร็วหลั่งไหลกันเข้ามาเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกมาเนี่ยแหละนะขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะฝากกันไว้อีกหนึ่งกิจกรรมเนาะสำหรับพี่ๆแท็กซี่นะคะกำลังขับรถอยู่ตอนนี้เปิดฟังกันอยู่ตอนนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะกิจกรรมแท็กซี่สโมสรนะคะเจอกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้นะคะ11โมงค่ะที่ตลาด101 Market เอกชัย101นะคะต้องบอกเลยว่าที่จอดรถสะดวกสบายกว้างขวางนะคะซึ่งในงานนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งกิจกรรมสนุกมีของรางวัลมาฝากกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีทีมดีเจสุดฮาจาก90ลูกทุ่งรักไทยนะคะพร้อมกับศิลปินสุดฮอตอย่างแมนมณีวรรณนะคะรับประกันความสนุก 100% นะคะแล้วก็สำหรับพี่ๆแท็กซี่เนาะแค่ติดสติ๊กเกอร์ไอชินนะคะรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทนะคะแล้วก็ปลายปีนี้นะคะได้ลุ้นกันแน่นอนยิ่งมาบ่อยยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะแล้วก็อิ่มอร่อยกับมื้อเที่ยงเนาะทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะลุ้นเงินรางวัลใหญ่ 10,000 บาทแล้วก็รางวัลละ 1,000 บาทอีก10รางวัลนะคะพร้อมกับของรางวัลแจกโหคือของรางวัลแจกเยอะมากนะคะมากจริงๆค่ะฝากย้ำพี่ๆแท็กซี่อีกรอบนึงนะคะใครที่มาร่วมกิจกรรมนะอย่าลืมนำบัตรประชาชนแล้วก็บัตรเหลืองไปลงทะเบียนหน้างานด้วยนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดมาเจอกันมาสนุกกันมาลุ้นโชคใหญ่ไปด้วยกันค่ะวันศุกร์ที่11กันยายนนี้เวลา11โมงตรงนะคะในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรนะคะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรากราบแทบอกงามๆเลยนะคะคุ้มพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับตรา GST เครมิลยาจุดกันยุงตาห่านฟ้าแล้วก็ปั๊มน้ำมันซัสโก้ค่ะ
1: รู้ด้วยอัปเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
2: I love Apache
3: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีว
10: ิตผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
11: เลือกซื้อของเข้าบ้านเคยสังเกตกันไหมคะว่าแต่ละวันเราเผลอกินน้ำตาลโซเดียมหรือไขมันเกินไปเท่าไหร่หยุดความกังวลใจแล้วมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice บนบรรจุภัณฑ์สิคะสัญลักษณ์นี้การันตีแล้วว่าผ่านการคัดสรรจากอย.มีปริมาณน้ำตาลโซเดียมและไขมันในเกณฑ์ที่เหมาะสมเลือกสิ่งที่ดีให้ร่างกายเริ่มต้นง่ายๆแค่สังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพจากอย.กันนะคะ
12: สายด่วนอย1556
13: พี่พี่แท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
14: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
13: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
14: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
13: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
15: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
16: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: เวลาเพลงจังหวะนี้นะนึกถึงบรรยากาศอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังถ้าเป็นบ้านการต่างจังหวัดอะนึกถึงบรรยากาศแบบงานบวชถ้าเป็นที่แพร่ก็จะเรียกงานปอยอะไรอย่างนี้เนาะหยิบมาฝากกันค่ะเพลงสนุกๆนะคะในช่วงบ่ายๆวันอาทิตย์เนาะยังคงเป็นกำลังใจให้กับแฟนรายการอีกหลายคนนะคะไม่ว่าจะวันไหนเราก็ยังทำงานกันทุกวันค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเศรษฐกิจก็โอ้เรียกได้ว่าหาเงินยากเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะฟังเพลงสนุกมีจังหวะแบบนี้อาจจะทำให้หายเครียดน้อยลงนะคะก็ขอให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งนะในการช่วยแบ่งเบาภาระทางจิตใจของคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะแบบอยากฟังทุกวันน่ะไปต่างจังหวัดก็ยังอยากจะได้ยินเสียงของเหล่าบรรดาดีเจของเรานะคะฝากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยนะคะจะทำให้สามารถฟัง90ลูกทุ่งรักไทยของเราได้ทั่วโลกเลยนะคะทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตจะได้ยินเสียงพวกเราค่ะ
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: รู้ไหมว่ายาดมและพิมพ์เสนน้ำตราโป๊ยเซียนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP PICS ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตระดับสูงสุดของโลกถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยส่งออกไปถึง5ทวีปคือเอเชียยุโรปแอฟริกาอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้มาตรฐาน GMP PICS คือมาตรฐานระดับสูงสุดที่มีการควบคุมการผลิตที่มีคุณภาพทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบ 100% ไปจนถึงการผลิตและส่งมอบยาดมและพิมพ์เสนน้ำที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะซื้อยาดมตราโป๊ยเซียนจากที่ไหนก็จะได้พบกับคุณภาพ 100% เหมือนเปิดใช้ที่หน้าโรงงานผู้บริโภคมั่นใจได้ว่ายาดมและพิมพ์เสนน้ำตราโป๊ยเซียนสะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคปนเปื้อนทุกชนิดยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
3: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
5: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
6: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยกพวกมากขนาดนี้ต้องชนะแน่

0: ต่าง5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
1: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินยาผ่านฟ้ากินยุง

0: 5บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
2: ฝากกันด้วยนะคะกับยาสีฟันสมุนไพรดร.วีค่ะมีส่วนผสมของสมุนไพรนะคะที่คัดสรรมาแล้วถึง12ชนิดค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดกลิ่นหอมมิ้นฟองนุ่มแบบวิปครีมนะคะช่วยลดกลิ่นปากแล้วก็ลมหายใจหอมสดชื่นใกล้แค่ไหนก็มั่นใจนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่ายาสีฟันดร.วีเนี่ยเป็นยาสีฟันสูตรเข้มข้นนะไม่ผสมแป้งนะคะทำให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความสะอาดได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะคุณผู้ฟังเดือนนี้นะคะหลอดละ240บาทซื้อ2หลอดเพียง450บาทเท่านั้นนะคะสั่งซื้อยาสีฟันสมุนไพรดร.วีได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทรสั่งก็ได้นะคะที่0923524446ถึง8ค่ะ0923524446ถึง8ค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: คุณผู้ฟังวันนี้พี่ตั้มไม่มาแต่ว่ามีดีเจแซ่บกว่ามาดูแลกันต่อนะคะก็คือดีเจไกรสอนนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้อยู่กับพี่ไกรนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่บ่ายสามถึงกี่โมงนะหกโมงทุ่มหนึ่งเนี่ยประมาณนี้แหละนะคะก็เดี๋ยวอยู่กันต่อนะคะแล้วก็อยากฟังเพลงไหนยังคงขอเพลงมาได้เหมือนเดิมส่วนกันอาทิตย์หน้ากลับมาเวลาเดิมนะคะสิบโมงถึงบ่ายสามสิบโมงถึงบ่ายสามส่วนนี้กลับบ้านด้วยเพลงนี้นะคะจากหนูมิเตอร์และเล็กเซเรนค่ะบาปบุญวันนี้ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งกันเข้ามานะคะแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนเดินทางออกจากประเทศไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยออกเอกสารข่าวกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมรินคอนเดินทางออกจากประเทศไทยตามกำหนดวันนี้นาวาเอกแดนคีเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมรินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณชาวไทยสำหรับไมตรีจิตซึ่งการเทียบท่าเรือที่พัทยาเปิดโอกาสให้ลูกเรือได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าประสานกับการต้อนรับที่อบอุ่นสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้ในระหว่างอยู่ที่พัทยาพริษฐ์เปิดพิรุธคณะอนุวินิจฉัยคดีหัวสวชุดที่36ของกกต.มีธงการเมืองกุลพงษ์ระพีประพฤติดีแรงครับ
4: นายพริษฐ์วัชระสินสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ของกกต.ในคดีทุจริตการเลือกสว.หลังมีความเห็นแตกต่างจากคณะไต่สวนชุดที่26ซึ่งเห็นควรสั่งฟ้องผู้กล่าวหา229คนขณะที่รองเลขาธิการกกต.มีข้อมูลว่าเห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140คนแต่คณะชุดที่36กลับเห็นว่าไม่ควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาแม้แต่รายเดียวนายพลิศระบุว่าแนวทางการวินิจฉัยบางประเด็นอาจตีความทางกฎหมายจนไม่สามารถสาวถึงนักการเมืองระดับรัฐมนตรีส.ส.หรือกรรมการบริหารพรรคได้พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทั้งเส้นทางการเงินคลิปเสียงการเดินทางและการจัดทำโพลเลือกสว.ตั้งคำถามว่าเหตุใดหลักฐานเหล่านี้จึงไม่เพียงพอเชื่อว่ามีการทุจริตทั้งที่ในอดีตกกต.เคยใช้เพียงข้อความชัดเป็นหลักฐานสั่งฟ้องคดีมาแล้วโดยเรียกร้องให้กกต.เปิดข้อมูลการทำงานของคณะชุดที่36อย่างโปร่งใสก่อนกกต.ทั้ง7คนจะมีมติในวันที่14กันยายนนี้พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: กรมควบคุมมลพิษลุยกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center พระราม9เร่งสกัดไม่ให้ไหลลงคลองพร้อมตรวจซ้ำหลังทำความสะอาดคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตห้วยขวางได้ลงพื้นที่ติดตามการบำบัดและกำจัดน้ำเสียรวมถึงตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand BKK 01ย่านพระราม9หลังตรวจพบการปนเปื้อนในบอร์ดพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะไหลลงสู่คลองพระราม9ซึ่งทางศูนย์ข้อมูลได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้าดำเนินการจัดการของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดโดยภายในพื้นที่บริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นล้อมจุดปนเปื้อนพร้อมใช้สารทำความสะอาดขจัดคราบน้ำมันก่อนจะสูบน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำไปบำบัดอย่างถูกต้องเช่นเดียวกับบริเวณภายนอกอาคารที่ได้นำกระสอบทรายมาสกัดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำก่อนถึงคลองพระราม9และสูบน้ำออกจากระบบทั้งหมดซึ่งทางบริษัทผู้รับเหมายืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยน้ำจากการทำความสะอาดออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างเด็ดขาดทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยืนยันว่าหลังจากนี้กรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจสอบวัดสภาพแวดล้อมซ้ำในพื้นที่ได้แก่ค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายค่าก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยและก็ยืนยันว่าจะจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวมต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: บ้านเมืองจะมั่นคงปลอดภัยถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

กันทพัฒน์ครับก่อนหน้านั้นกับคำสลาจากไมค์พิรมพรเลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บไผ่พงศธรนะครับและเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บอกสิริพรอำไพพงศ์วันนี้ดีเจแทนแทนนะครับรับหน้าที่แทนดีเจตั้มตั้มอีกหนึ่งวันนะครับอยู่กันยาวๆจนถึงหนึ่งทุ่มเลยบรรยากาศฝนกำลังตกนะครับตอนนี้น่าจะนอนฟังเพลงเพลินๆแล้วก็หลับไปนะ

ิมนองไว้ตรงนี้ล่ะจากข้าวทิพย์ธิดาดินนะครับ022807127นะครับหลังไมค์ของเรานะแล้วก็ SMS 4689990นะครับพี่แมวเหมียวจากบางแคนะครับพี่น้อยภาษีเจริญพี่นิตยาบางกลวยป้าผินร้อยเอ็ดป้าเล็กตลาดพลูนะครับคุณมาลีคุณบุญมาเจ๊สำเร็จคุณจันทร์สิริคุณสมัยคุณอวยพรคุณนาทิชาคุณชมัยกรคุณประนอมด้วย

0: เธอคิดถึงนะครับเสียงของออมแอมเพชรบ้านแพงครับเพลงน้ำตาฟ้ากำลังได้บรรยากาศเลย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: วันนี้คิวเพลงก็ยังเยอะเหมือนเดิมเลยคุณยายสง่านะครับคุณสมพรป้าปาพี่ถันสันทุประดิษฐ์คุณเพลินสะพันควายคุณเจ๋าบางแคป้าออดวัดเกาะนะครับรอสักครู่นึงนะ

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฝากได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะ New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจาง New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
4: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊ม Sasco Sasco น้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ Sasco กินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครัน Sasco Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ซิงเกิลแรกสุดของเบอร์เดย์นะครับหัวใจพระเอกครับเพลงนี้มีกลิ่นอายของความเป็นลิเกนะครับมาผสมผสานด้วย
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
2: สวยนะสวยจ้ะแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
1: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
2: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุด
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ผิวคันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด diversity of life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็

คุณขอมาเราจัดให้นะครับรำคาญก็บอกกันเด้อจากสาธุประดิษฐ์นะครับชั่วโมงแรกนะครับกับดีเจแทนนะครับรับหน้าที่แทนดีเจตั้มๆนะครับได้ข่าวว่าซ่อมหลังคาบ้านนะครับลงมือซ่อมเองเลยนะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อหลังจากฟังข่าวนะครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปัตตานีเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เติมนี้

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีโดยเชิญตัวนายมูฮัมหมัดรูดีนเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยลงบันทึกการควบคุมตัวณสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงก่อนนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลทุ่งยางแดงและนำตัวส่งศูนย์ซักถามหน่วยข่าวกรองทางทหารจังหวัดชายแดนใต้ส่วนหน้าเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและเป็นหลักประกันด้านสิทธิของผู้ถูกเชิญตัวโดยเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกเชิญตัวรวมถึงยึดหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดผู้ราชการกรุงเทพมหานครร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569ย้ำปัญหากระทบทั้งระบบต้องใช้เทคโนโลยีเปิดข้อมูลคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: นายชาชาติศิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569ภายใต้แนวคิดโกงได้แก้ได้และร่วมเสวนาในหัวข้อใครโกงใครแก้โดยมีการระบุว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้หากมองและปรับเปลี่ยนทั้งระบบนิเวศของการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนโดยระบุว่าการป้องกันการทุจริตต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการแต่งตั้งบุคลากรเพื่อคัดกรองคนดีเข้าสู่อำนาจควบคู่กับการลดช่องโหว่ในการใช้ดุลพินิจและระเบียบที่ล้าสมัยโดยกรุงเทพมหานครได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอาทิเช่นการเปิดยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์ซึ่งช่วยลดระยะเวลาดำเนินการจาก45วันเหลือเพียง14วันรวมทั้งใช้แพลตฟอร์ม Traffic ฟรองดูในช่องทางกรุงเทพโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสโดยคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครยังมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ Open Data ด้านงบประมาณและการดำเนินงานตลอดจนนำ AI มาช่วยตรวจจับความผิดปกติเพื่อให้องค์กรอิสระและประชาชนสามารถเข้ามาร่วมตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันผู้ว่าชาติชาติระบุว่าการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันจะต้องอาศัยความจริงใจตั้งแต่ระดับผู้นำจนถึงเจ้าหน้าที่รวมถึงความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนอย่ารอให้ผู้อื่นลงมือทำแต่ต้องเริ่มจากส่วนของตนเองเพื่อคืนความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับระบบต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: ศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์ช่วยเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดนบังคับข่มขู่ให้สร้างเรื่องหลอกผู้ปกครองโอนเงินอ้างทุนเรียนคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
4: ศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์เขาช่วยเหลือนักศึกษาที่ถูกข่มขู่ว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดพอบังคับให้โอนเงินและทรัพย์สินมีค่าสามารถเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายไว้ได้3เคสทั้ง3เคสถูกข่มขู่ในลักษณะเดียวกันคือปลอมเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์แจ้งว่ามีบุคคลอื่นนำชื่อและหมายเลขบัตรประชาชนไปเปิดซิมการ์ดโอนสายให้คุยกับตำรวจปลอมบังคับให้เพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชัน LINE เพื่อวิดีโอคอลพูดคุยซึ่งต้องโอนเงินที่มีอยู่ทั้งหมดในธนาคารเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์หากไม่อยากถูกดำเนินคดีและสั่งให้เหยื่อตัดขาดการติดต่อจากบุคคลรอบข้างรวมความเสียหายทั้ง3เคสเกือบ3ล้านบาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ขอเตือนภัยน้องๆ นักศึกษาอย่าหลงเชื่อพฤติกรรมของมิจฉาชีพลักษณะอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะตำรวจปปง.และ DSI ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงจะไม่มีการโทรศัพท์มาหาไม่ส่งเอกสารราชการรวมถึงหมายจับและหมายเรียกต่างๆทาง LINE ติดขาดไม่มีการวิดีโอคอลเพื่อสอบสวนหรือขอข้อมูลหรือควบคุมตัวและที่สำคัญจะไม่มีการบังคับให้โอนเงินหรือนำทรัพย์สินมีค่าไปให้ณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวันศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

0: ณสุรศักดิ์กับเพลงตัวให้คือท่อนะครับชั่วโมงที่2ครับกับดีเจแทนแทนครับรับหน้าที่แทนตั้มตั้มกับย่ำรักคุณจันทร์สิริทักทายมานะครับคุณแมวเหมียวบอกเพลงเพราะมากเลยคุณอาถรรพ์นะครับบอกว่าน่ารักทั้งดีเจทั้งลูกหนูเลยนะฮะวันนี้โพสต์รูปคู่กับหนูมานะนะครับคุณลำพวนนะครับบอกสวัสดีน้องมานะด้วยนะครับแล้วก็ขอเพลงมาสักครู่นึง
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
0: คุณธีรรบอกว่าน้องมานะมาช่วยทำงานด้วยวันนี้คุณบัวไลทักทายมานะครับคุณต้นน้ำคุณอ่อนประเสริฐนุปินคุณชมัยพรคุณประนอมนะครับคุณนันทิชาด้วยนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับ

ไตรราไทยกับเพลงรักเอ๋ยนะครับมีความรักก็ดีแต่อย่าลืมรักตัวเองด้วยนะก่อนที่จะไปรักคนอื่นมากมายนะอันนี้เตือนตัวเองนะครับไม่ได้เตือนใครนะ

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขครับจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะครับและไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยแต่ไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
0: อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: เพลงนี้อยู่ในอันดับ7นะครับเพชรคทาวุฒิอ่านเกมไม่ขาดนะครับ

0: เพชรกทาวุฒินะครับจะมาเยือนคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับ4ตุลาคมนี้พร้อมกับโชว์เพลงนี้ด้วยอันเกมไม่ขาดนะครับเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเรา
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ขอเพลงของเสถียรทำมือมานะครับไม่ได้แจ้งว่าเพลงอะไรผมเลือกเพลงนี้ให้แล้วกันนะครับกำลังนั่งบอกกับใจตัวเองอยู่ว่ายังไงดีใครสอน คุยกับตัวเองแล้วอ่ะไม่ปกติแล้วอ่ะ

อยกลับคืนก็เจ็บฮักต่อก็บ่ได้พรุ่งนี้ถ้าอ้ายหายไปจะบอกหัวใจว่ายังไงดีก็บอกว่ามันไปแล้วมันจับไปแล้วก็แค่นั้นแต่เราต้องยังไงต้องสวย

0: ไม่ว่าไงก็แล้วแต่นะเราจะต้องสวยต่อเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นง่ายๆแค่ล้างหน้าแล้วก็บำรุงนะครับเปลี่ยนการดูแลผิวให้เป็นเรื่องสนุกคู่หูวิตซีจาก Royal Beauty สเต็ปแรกนะครับล้างหน้าให้สะอาดล้ำลึกด้วยสบู่ผิวใสวิตซีช่วยลดเลือนจุดด่างดำและรอยสิวกลิ่นส้มสดชื่นอ่อนโยนนะครับใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายสเต็ป2ครับเติมความฉ่ำเด้งด้วยเซรั่มผิวใสวิตซีที่เข้มข้นผสมคอลลาเจนล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสเรียบเนียนไม่ต้องหลายขั้นตอนครับก็น่าใสขึ้นจนใครๆก็ทักใช้ได้ทั้งชายหญิงเลยผิวหมองหลบไปผิวใสต้องดับเบิลวิตซีและแนะนำให้ใช้คู่กับสบู่ก้อนละ59นะครับเซรั่ม2และ49ครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ทุกสาขาและ 4J Mall ด้วยสังเกตซองสีส้มจะมีตัวหนังสือสีดำเขียนที่มุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสนะครับซื้อมาใช้คู่กันเลยนะครับสบู่และเซรั่มวิตซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนจ้า
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ทุกวันนี้แค่เลื่อนโซเชียลก็เจอรีวิวชวนซื้อเต็มไปหมดแต่รู้หรือไม่บางรีวิวอาจพาคุณตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวก่อนซื้อก่อนใช้เช็คให้ชัวร์ติดตามสาระน่ารู้และคำเตือนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทยเพราะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปอย่าลืมกดติดตามอย.ที่ FDA ไทยกันเยอะๆนะครับ
8: สายด่วนอย.1556
7: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ิงเกิลล่าสุดของน้ำแข็งทิพวรรณนะครับยิ่งเจอยิ่งสวยอ่ะรู้สึกง่ายนะฮะชื่อเพลงนี้นะคือไม่ว่าเห็นอะไรก็รู้สึกง่ายไปหมดอะไรเงี้ยเนาะแต่เรารู้สึกง่ายคือเป็นคนใจง่าย
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: เป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้เข้ามาเถอะ

0: ีคือบ่อรักษาเนาะตอนไปแล้วจะกลับมาเขาไม่รักเธอแล้วอ่ะพูดกับใครก่อนพูดไปเรื่อยดีเจ
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: เอาฟันโอมาแล้วเธอจะโอนนะฟันโอ6ชิ้นให้เธอฟินแอนฟันนะแล้วเธอจะ

0: คุ้มจริง
1: 6ชิ้น
2: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
3: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
4: พี่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
5: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
4: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
5: แถมยังได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
2: แท็กซี่สโมสร ร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่

0: เอารักมาให้เหมือนพาใจมาเจ็บนั่นน่ะสิหลัง6โมงเรามาเสริมกันต่อนะฮะอันนี้เรียกน้ำย่อยไว้ก่อนนะครับผมเมื่อวานนี้หลายคนม่วนจอยกันนะฮะเอาอีกเอาอีกวันนี้แต่ว่าชั่วโมงหน้าเรามีเฟสไลน์นะเดี๋ยวเรามาเต้นกันออกกำลังหน่อยวันอาทิตย์อ่ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: ่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
1: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
2: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
1: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟันอย่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ฤทธิ์เปิดพิรุธคณะอนุวินิจฉัยคดีหัวสวชุดที่36มีธงการเมืองขณะอดีตกกต.สมชัยตั้งข้อสังเกตอนุวินิจฉัยคดีหัวสวชุด36ตีกรอบการพิจารณาวันส่งผลให้ฝ่ายการเมืองหลุดคดีชี้กกต.ต้องชี้แจงยิ่งชีพประกาศกิจกรรมสุดท้ายสั่งฟ้องสวชวนประชาชนร่วมเดินรณรงค์จากรัชดาไปหอศิลป์13กันยายนนี้ก่อนกกต.นัดลงมติคดีหัวสว14กันยายนสภานัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570วาระที่2และ3วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท 7-9 กันยายนกรมควบคุมมลพิษลุยกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center พระราม9เร่งสกัดไม่ให้ไหลลงคลองพร้อมตรวจซ้ำหลังทำความสะอาดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปราบภัยทะเบียนล้างช่องโหว่ทั้งระบบไล่ถึงต้นต่อเอาผิดเจ้าหน้าที่เอี่ยวทำผิดโฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาลทำจริงนโยบายทหารอาสาตามที่แถลงต่อสภาชวนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569ย้ำปัญหาทุจริตกระทบทั้งระบบต้องใช้เทคโนโลยีเปิดข้อมูลลดการใช้ดุลพินิจทูตไทยประจำกรุงปารีสโต้กับกัมพูชายืนยันไม่เคยแทรกแซงการประชุมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสตั้งข้อสังเกตเจตนาปล่อยข่าวขอเลิกบิดเบือนข้อเท็จจริงหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปัตตานีสนที่กำลังหน่วยที่เกี่ยวข้องเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ช่วยเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังโดนบังคับข่มขู่ให้สร้างเรื่องหลอกผู้ปกครองโอนเงินอ้างทุนเรียนสูญเงินนับล้านบาทปคม.บุกจับอินฟูดังผู้ติดตามนับแสนล่อลวงเด็ก17ผลิตสื่อลามกส่งขายสมาชิกOnlyFansกวาดรายได้กว่า3ล้านบาทสวนดุสิตโพเผยผลสำรวจคนไทยทั่วประเทศกังวลน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มมากที่สุด 84.29% ขณะที่เกินครึ่งไม่เชื่อมั่นรัฐบาลรับมือได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จภารกิจฟื้นฟูน่านศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายปิดท้ายถอนกำลังเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งส่งคืนเมืองน่านน่าอยู่สู่ประชาชนกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนถอนสมอออกเดินทางจากประเทศไทยแล้วผู้บังคับการเรือขอบคุณไมตรีจิตชาวไทยให้การต้อนรับอบอุ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่า76จังหวัดในอำเภอ878อำเภอและอปท.ทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประดับธงชาติไทยที่ตั้งหน่วยงานสร้างพลังความรู้รักสามัคคีคนในชาติกรมศิลปากรพบภาพเขียนสีแห่งใหม่ที่ถ้ำผาเวียงคาดอายุราว 4,000 ปีเป็นแหล่งวัฒนธรรมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอีสาน
3: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
5: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้

0: เงียบไหลนะครับจากก้องสมุทรจ้าเจอกับน้องก้องนะครับพร้อมกับหมอลำศิลปินภูไทยโดยพ่อวีรพงษ์วงศ์สินมาวงศ์สินเต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นะครับประทะกับระเบียบวาทศิลป์ด้วยนะครับเจอกันนะลูกทุ่งสแควร์อาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้จ้า
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะครับทุกวันนี้การดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายๆกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันแล้วคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงนะครับหาซื้อเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศนะครับแล้ววันนี้ครับดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลัง OT รสชาติไหนก็ได้นะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีนะครับที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับคุ้มจริงๆดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับ
1: ลูกทุ่งฮิต 100%
0: สนุกกันต่อนะจ้าทุกคนเอาเข้ามาในเฟซไลฟ์ด้วยนะตอนนี้เดี๋ยวไลฟ์แล้วเนี่ย

0: ีไม่สายว่าเป็นคนที่แรงเป็นเรนี่ผีเป็นคนพูดความจริงผีเป็นคนไม่เคฮกผีเป็นคนรักเดียวใจเดียวถ้าไม่เชื่อไปดูเสื้อขี้ลิงถ้าไม่จริงไปดูลิงขี้เสื้อ
1: ผีไม่ต้องอ้างลิงอ้างเสื้อหรอกกับน้องอ้างเสื้ออ้างลิงถ้ารักกันจริงก็แล้วให้มันชั

ู้สึกหอบนะฮะอีกสักเพลงแล้วก่อนเราจะพักเหนื่อยอย่าเพิ่งเหนื่อยครับทุกคนเราต้องต่อนะฮะวัยรุ่นอย่างเรานะครับอย่าเพิ่งเหนื่อยนะฮะอย่าเหนื่อยง่ายฮะ

0: บางทีก็เหนื่อยนะโอ้โหแล้วแต่ละเพลงแรงๆทั้งนั้นเลยเต้นเบาไม่ได้อ่ะ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: ถ้าคุณผู้ฟังมีอาการแบบนี้นะครับแสบร้อนบริเวณหน้าอกเรือเปรี้ยวท้องอืดแน่นท้องคลื่นไส้อาเจียนหลังรับประทานอาหารนะครับเจ็บหน้าอกจุกคล้ายกับมีก้อนติดอยู่ในลำคอนี่คือสัญญาณเตือนของกรดไหลย้อนนะครับซึ่งสาเหตุหลักของโรคกรดไหลย้อนก็คือกินมื้อดึกกินแล้วนอนทันทีมีความเครียดกินเผ็ดกินอาหารรสจัดนะครับอยากห่างไกลกรดไหลย้อนคุณปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเรื่องรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกส์ครับอย่างชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตช่วยในการย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นดื่มคู่กับอาหารนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ดีขึ้นหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ร้านค้าชั้นนำคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นครับ
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
4: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
5: ฟิตยาจะกันยุงทาหันฟ้าหนีเร็ว
6: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
7: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
6: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฟ้ากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
9: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
10: ฉันธนาชัชชา
11: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้มาเติมเต๋าภูศิลป์อบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
12: ขอเป็นทางเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ่
13: ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
11: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
14: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: แปลงรำศิวนารีนะคะกับเพลงใหม่ล่าสุดเลยชื่อเพลงน้ำเมตตานะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ขอพักเหนื่อยนะฮะหลังจากนั้นสต๊อปมาโอ้โห

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
2: จะนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยา
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่สวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
6: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
5: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยหรอ
6: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
5: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
0: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
9: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ตไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 555 0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: อดคนนอกใจจ้ะหายเหนื่อยกันหรือยังครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาเซิร์ฟกันต่อนะใครที่มักหมอลำนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้ฟังกันเต็มๆเลย1ชั่วโมงจ้าตอนนี้เราครบธงชาติกันสักครู่นึงนะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง

เพลงที่คุณขอไว้นะครับรักสลายดับไฟบานจินตลาภูลาภนะครับก่อนหน้านั้นครับเพลงของน้องอ้นนะเปิดให้แล้วนะครับที่ขอไว้กับเพลงหมอลำน้อยนะครับแล้วก็สมจิตบ่อทองกุหลาบขาวครับมนต์แคนแก่นคุณกุหลาบแดงนะครับมา2ดอกเลยทั้งขาวทั้งแดงเลย มนต์จอยครับชั่วโมงนี้อีสานฮิตวาไรตี้นะครับ

0: กัน
1: ยาดมตราโปรยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนะครับทุกคนทราบไหมว่าแบรนด์โปรยเซียนนั้นอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วนะครับและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่โปรยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับหนึ่งด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโปรยเซียนพิมพ์เสียน้ำตราโปรยเซียนยาดมพีเพ็กซ์และยาดมพีเพ็กซ์พวงกุญแจนะครับเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์โปรยเซียนนะครับพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับยาดมตราโปรยเซียนแต่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ครองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันครับนั่นก็คือพิมพ์เสียน้ำตราโปรยเซียนซึ่งมี3แบบครับทั้งขวดแก้วโรออนและสำลีพิมพ์เสียน้ำตราโปรยเซียนมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรซึ่งอากาศร้อนอย่างนี้นะครับทั้งยาดมและพิมพ์เสียน้ำตราโปรยเซียนช่วยคุณได้แน่นอนครับโปรยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดครับและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้ทาง Facebook Fanpage โปรยเซียน TikTok โปรยเซียน Official นะครับ TH แล้วก็ YouTube โปรยเซียน Official ครับปีนี้ครับลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปพิเศษจากยาดมตราโปรยเซียนว้าวสุดๆเลยเราจะพาแฟนรายการไปเที่ยวอยุธยาลพบุรีนะครับวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมฟรีตลอดทริปครับใครสนใจไปเที่ยวด้วยกันรอฟังกติการ่วมสนุกที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยได้เลยนะครับเริ่มลงทะเบียนแล้วไปเที่ยวฟรีนะครับวันที่14กันยายนนี้ครับมวนๆกันต่อจ้าทุกคนเซิร์งกันนะเซิร์งกันนะชั่วโมงนี้นะเพลงที่คุณขอไว้ตั้งแต่ชั่วโมงก่อนๆเลยไม่แน่ใจยังรอฟังอยู่หรือเปล่านะฮะ

ัวแฟดโอเอนะครับอีสานเมืองม่วนนะครับนั่นแหละเนาะขนาดเศร้าๆยังฟ้อนได้ฮะหมอลำเนี่ยเพลงหมอลำสดมากนี่เนื้อหาสาระจะค่อนข้างจะเศร้าๆทั้งนั้นเลยนะอกหักบ้างอะไรบ้างแต่เราก็ฟ้อนกันได้แม่นบอก

0: ทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
1: ้ใกล้หมดเขตแล้วนะครับสำหรับการที่จะส่งไปทิ้งทองนะครับหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15นะครับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลสร้อยคอทองคำดัก25สตางค์นะครับอีก5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทเลยนะครับตัดฝากล่องครับเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์นะครับส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะครับสิ้นเดือนกันยายนนี้หมดเขตแล้วนะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับใครใช้อยู่นะครับทั้ง3แบบเลยนะครับออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงหรือว่าควันน้อยกล่องสีดำรีบส่งด่วนเลยจ้า

0: เล่าข่าว90
1: คัมแบ็คครั้งนี้เจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวานแรงไม่แผ่วค่ะทั้งซิงเกิลใหม่หัวอกพ่อห้างเพลงในโปรเจกต์90 Music มาแรงของคลื่น FM 90ลูกทุ่งรักไทยจ่อล้านวิวแตกแล้วงานคอนเสิร์ตก็เข้ารัวๆไม่เท่านั้นตอนนี้แมนรับงานพรีเซนเตอร์งานรีวิวสินค้าแล้วติดต่อได้เลยนะคะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: เลือกซื้อของเข้าบ้านเคยสังเกตกันไหมคะว่าแต่ละวันเราเผลอกินน้ำตาลโซเดียมหรือไขมันเกินไปเท่าไหร่หยุดความกังวลใจแล้วมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice บนบรรจุภัณฑ์สิคะสัญลักษณ์นี้การันตีแล้วว่าผ่านการคัดสรรจากอย.มีปริมาณน้ำตาลโซเดียมและไขมันในเกณฑ์ที่เหมาะสมเลือกสิ่งที่ดีให้ร่างกายเริ่มต้นง่ายๆแค่สังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพจากอย.กันนะคะ
0: สายด่วนอย1556
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ารีขี้เมาครับอยู่ในอันดับที่8นะครับฝนธนสิทธิ์พรนะครับนำเพลงนี้เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเรานะครับ
1: อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ติดตามได้เลยนะครับทุกวันเสาร์ครับรายงานโดย DJ Oil นะฮะ

0: จ้าบ้านแฮดแล้วมันอยู่มองใดอยู่ไกลหรือไกลละทางใดบ้านแฮดเจ้าแต่อายนี่บ่เคยสงสัยย้อนว่าเบิดเพิ่นใจไอ้ส่งไปบ้านแฮดฮักสาวบ้านแฮด
1: คุณขอไว้นะฮะตั้งแต
2: ่
1: ชั่วโมงที่แล้วนะครับเพลงนี
0: ้ไอ้ฮักสาวบ้าน
1: ฮักสาวบ้านแฮดจ้า
3: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: พี่ๆแท็กซี่สโมสรครับวันศุกร์ที่11กันยายนนี้เรามีนัดกันนะครับในกิจกรรมแท็กซี่สโมสร11โมงครับที่ตลาด101 Market เอกชัย101ที่จอดรถสะดวกสบายนะครับพบกับทีม DJ ของเราและแมนมณีวันรับประกันความม่วนจอย 100% เลยนะครับติดสติกเกอร์ไอทินรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2ต่อเนื่องทันทีนะครับปลายปีนี้มาบ่อยมีสิทธิ์มากนะครับสิทธิ์นี้เฉพาะพี่แท็กซี่เท่านั้นนะซึ่งไอทินอะไหล่น้ำมันเครื่องและแบตเตอรี่เกรดพรีเมียมตั้งใจถอยรถแท็กซี่สภาพดีมอบเป็นของขวัญให้กับพี่แท็กซี่ได้มีรถทำมาหากินนะครับรับประทานมื้อเที่ยงด้วยกันนะแล้วก็ลุ้นรางวัลใหญ่ 10,000 บาทและ 1,000 บาทอีก10รางวัลด้วยนะครับพร้อมกับของรางวัลติดไม้ติดมือกันกลับบ้านอีกมากมายนะครับพี่แท็กซี่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือว่าAdwitz นะครับนำใบเสร็จที่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นใบเสร็จที่มีชื่อร้านมีตราประทับของร้านมาที่งานลุ้นรับของขวัญพิเศษเพิ่มเติมจากไอทินนะครับอย่าลืมนำบัตรประชาชนบัตรเหลืองมาลงทะเบียนหน้างานด้วยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราไอทินเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ที่รองรับทั้งรถสันดาปและไฮบริดนะครับเพื่อช่วยตอบโจทย์ผู้ใช้รถเน้นคุณภาพและความคุ้มค่าSMF แบตเตอรี่ให้พลังเสถียรปลอดภัยไม่ต้องเติมน้ำกลั่นนะครับ EFB แบตเตอรี่พลังเสถียรรองรับระบบ Start Stop ทนทานเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองครับ AGM แบตเตอรี่พลังมั่นคงทนทานรองรับระบบ Start Stop ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานนะครับแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้นะครับไอทินพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ให้ผู้ใช้รถมั่นใจได้ในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมติดตามที่ Facebook ไอทิน Aftermarket Thailand
3: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
4: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
5: I love Apache
6: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่พ่อพ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
9: ได้จ้า
10: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โหดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: พ่อพ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
9: ได้จ้า
10: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
13: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
14: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
15: ช็อปสนุกช็อปสบายทั้งไทยช้อปปิ้ง
16: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
1: ดูแลเส้นผมของคุณอย่างมืออาชีพนะครับเซตแคบิลเคราตินในชุดนี้จะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลิฟออนแฮร์เคราตินซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับทั้งหมดนี้อุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะที่จะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียของคุณจากการทำเคมีนะครับเสริมความแข็งแรงให้กับเส้นผมของคุณปกป้องเส้นผมจากมลภาวะนะครับทำให้ผมนุ่มสลวยนะครับ1ชุด5ชิ้นนี้695แต่มีโปรพิเศษ เศษนะครับตอนนี้550แถมเสื้อสวยๆรูปดีเจของเรานะครับฉลอง12ปีที่ทำร่วมกับแคบิล1ตัวนะครับ0923524446นะครับโทรเบอร์นี้ได้เลยนะ0923524446นะครับบอกได้เลยว่าทำมาแค่จำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะจะบอกให้

แมนมารีวันครับไกลบ้านวันน้องแต่งนะอย่าลืมครับพี่แท็กซี่เจอกับแมนมารีวันนะ11กันยานี้นะครับผมแล้วก็แมนก็จะไปขึ้นคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ด้วย4ตุลาเดี๋ยวอยู่กับ DJA นะครับคืนนี้2ทุ่มกว่านะครับผมกลับมาเพลงฮิตที่คิดถึงพรุ่งนี้6โมงเช้านะครับขอบคุณทุกคนครับผมเดี๋ยวฟังเพลงเพลินๆนะฮะในแอปช้างไทยออนไลน์นะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้ช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจเอสิทธิชัย

สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังในค่ำคืนของวันอาทิตย์นะฮะมาด้วยความชุ่มฉ่ำ เหมือนเมื่อวานเลยทีเดียวคุณผู้ฟังฮะมาช่วงเย็นจริงๆนะคุณผู้ฟังนะฟ้าฝนนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าอีกหลายวันนะฮะที่จะตกในลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับอ่ะก็เมื่อรู้แล้วว่าจะตกแบบนี้ก็เตรียมตัวแล้วก็เตรียมพร้อมในการที่จะใช้ชีวิตในช่วงฝนตกกันละกันนะครับนะจะเดินทางอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังก็ต้องเตรียมพร้อมกันไปนะค่ำคืนของวันอาทิตย์ครับวันนี้วันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนนะครับอาทิตย์ที่6กันยายนนะคุณผู้ฟังนะก็อยู่กับผมดีเจเอครับในช่วงฮิตไวตี้ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับวันเสาร์เมื่อคืนเราเจอกันไปแล้วนะ2 ทุ่มหน่อยๆนะครับจนถึงเที่ยงคืนกันไปยาวๆนะส่วนวันนี้2 ทุ่มนิดๆนะครับจนถึง5 ทุ่มในค่ำคืนของวันอาทิตย์นะครับอยากจะทักทายกันหรือว่าอยากจะฟังเพลงไหนอย่างไรก็บอกกล่าวเข้ามาละกันนะครับ SMS หมายเลขเดิมครับ 4689990 นะรวมไปถึงทางหลังไมค์นะครับก็โทรมาได้กริ๊งกรางมาได้อยากฟังเพลงไหนก็โทรมาเลยนะครับ02-280-7127นะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้อย่าลืมไปสนุกสนานกันนะคุณผู้ฟังนะกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ที่สเตเดียมวานย่านบรรทัดทองนะครับจุฬาซอย4ตั้งแต่11โมงตรงเลยสาวคนนี้ไปเจอกับเราด้วยแน่นอนนะฮะปลายกนกพรนะครับ

ทิตย์ที่4ตุลาคมนี้เจอกันแน่นอนนะฮะกับปลายกนกพรแล้วก็เจ้าของเพลงนี้แหละครับบอสดบอสอนุญาตให้จีบนะฮะสตรีมวันย่านบรรทัดทองเจอกัน11โมงตรงเป็นต้นไปนะครับย้ำอีกทีนะอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้เจอกันแน่นอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เรียกว่าอยากจะชวนพี่น้องหนุ่มสาวชาวโรงงานมาร่วมสนุกกันนั่นคือฉันทนาชาชาชานะครับวันศุกร์ที่25กันยายนนี้เราจะไปที่บริษัทสวารอฟสกี้เมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดนะครับเป็นบริษัทผลิตเครื่องประดับพนักงานกว่า 4,000 คนเลยทีเดียวครับก็ม่วนมันแล้วก็ฟินกันนะกับศิลปินสุดฮอตแล้วก็ดีเจนะครับทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะครับนะแล้วก็รวมไปถึงเงินรางวัลของรางวัลแจกแบบไม่อั้นจากผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับขอขอบคุณครับดีคอลเจนนะครับครีมิลเครื่องดื่ม OT ครับสบู่สมุนไพรอิงออนนะครับคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิกซีจาก Royal Beauty ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินนะครับ5ม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งนะครับล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ็ปครีมซองนะครับยาจุดยุงตราหันฟ้าแล้วก็ยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมด้วยนะครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: แคบิวชุดเคราติน
2: ผมร่วงแห้งฟูพันกันจนท้อสระผมอย่างเดียวก็คงไม่พอจะแก้ยังไงให้ตรงจุดดีคะ
3: ต้องบำรุงด้วยทรีทเมนต์เข้มข้นทุกครั้งหลังสระผมเพื่อเข้าไปฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีและความร้อนให้กลับมาแข็งแรงเงางามและลดผมขาดร่วงค่ะ
2: และควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะที่ฟื้นบำรุงได้ล้ำลึกจริง
3: ๆแนะนำกระปุกนี้เลยค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์แคโรทีนช่วยกู้ผมเสียอย่างตรงจุดให้ผมกลับมามีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันพร้อมเคลือบปกป้องเส้นผมให้แข็งแรงสุขภาพดีค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดแคโรทีนหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
3: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล
4: ้
3: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง

0: อาฮ่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
3: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
2: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
3: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
2: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
4: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน90ลูกทุ่งรักไทย
5: เดี๋ยวทิ้งท้ายอีกสักเพลงไว้ในช่วงโมงนี้แล้วกันนะฮะหลังเพลงนี้ไปฟังข่าวกันนะคุณผู้ฟังนะทักทายกันมาเยอะเลยทั้งSMSทั้งทางหลังไมค์เดี๋ยวช่วงหน้ามาทักกันนะครับ

0: ทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเกิดเหตุเพลิงไหม้2แห่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่โรงเรียนย่านบางขุนเทียนและห้องแถวเก่าในซอยเจริญกรุง13เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อย่างองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เมื่อเวลาประมาณ 15:45 นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทนขออภัยครับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีถนนกาญจนาภิเษกเขตบางขุนเทียนที่เกิดเหตุเป็นอาคาร4ชั้นภายในโรงเรียนเจ้าหน้าที่เร่งใช้น้ำเข้าดับไฟกระทั่งสามารถควบคุมเพลิงไหม้ไว้ได้โดยใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน1รายเป็นชายมีอาการสำลักควันทราบต่อมาว่าเป็นอาจารย์ที่ขึ้นไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อพยายามดับไฟนอกจากนี้มีห้องเรียนถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหาย2ห้องส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเกิดเพลิงไหม้อาคารห้องแถวเก่าในซอยเจริญกรุง13ซึ่งใช้เวลาไม่นานสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้มีรายงานว่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้รับบาดเจ็บกระจกบาด1รายโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พบว่าอาคารดังกล่าวเป็นตึกแถวเก่าที่ไม่มีผู้อาศัยเวิ้งนครเกษมและอยู่ในโครงการรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่ซึ่งมีการล้อมรั้วไว้แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีประชาชนหรือผู้พักอาศัยได้รับบาดเจ็บนันทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย

0: ให้เนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรหลังส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าเป็นตามระเบียบใหม่ของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศปี2569ว่าด้วยการกระทำใดๆที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะกระทำต่อคนไทยเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงและพี่น้องประชาชนก็จะสามารถเนรเทศออกจากประเทศเป็นการกระชับการใช้กฎหมายให้มีความเด็ดขาดและรวดเร็วมากขึ้นทั้งนี้ไทยอยากได้นักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย
1: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
0: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกองทบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจเอสิทธิชัย

0: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับชั่วโมงที่2ครับผมดีเจเอที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับชั่วโมงที่2นะฮะอยู่ด้วยกันในช่วงฮิตไรตี้นะครับกับผมดีเจนะคุณผู้ฟังนะยังคงทักทายแล้วก็ขอเพลงกันได้เหมือนเดิมเรื่อยๆเลยนะครับ SMS 4689990นะครับแล้วก็หลังไมค์02-280-7127นะครับทักทายคุณยายสง่ายมราชด้วยมาให้กำลังใจกันนะคุณแม่นีลพบุรีนะจ๊ะมาขอเพลงกันนะครับคุณบุตรบุรีรัมย์แล้วก็คุณพี่วิชันนางนิจิแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาทักทายกันนะครับนะเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเล่นให้แล้วกันเนาะสำหรับเพลงที่ถามถึงแล้วก็อยากจะฟังกันในค่ำคืนนี้นะครับ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: คุณผู้ฟังที่ชอบกินตอนดึกๆแล้วนอนกินแล้วนอนทันทีนะครับหรือว่าชอบกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะครับซึ่งกรดไหลย้อนเนี่ยป้องกันได้นะครับโดยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเลิกกินแล้วนอนหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดนะครับแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นเพราะโปรไบโอติกเนี่ยคือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคแล้วก็อาการผิดปกติอื่นของลำไส้นะครับผมขอแนะนำชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับมีโปรไบโอติกนะฮะช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารแล้วก็ช่วยให้การกรดไหลย้อนดีขึ้นนะครับรสชาติก็คล้ายๆกับน้ำชามะนาวนี่แหละครับเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นครับ
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็ร่างกายนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายคุณผู้ฟังวันนี้ขอแนะนำสำหรับยาน้ำมันเหลืองนะครับสรรพคุณก็คือใช้ทาเพื่อบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกายบรรเทาอาการบวมต่างๆนะครับและที่สำคัญของน้ำมันเหลืองเลยนี่ก็คือมีส่วนประกอบของขมิ้นชันและขมิ้นอ้อยนะครับที่เป็นตัวยาสำคัญนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอร์เอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศเลยนะครับ

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: ของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะครับคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับการดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายๆนะครับกับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับนะครับที่นำคุณค่าของสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มสมทั่วไปยังไงนะครับหาซื้อเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับได้แล้ววันนี้ครับที่ร้านค้าทั่วประเทศแล้วก็วันนี้ครับดื่มเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT ครับรสชาติไหนก็ได้อย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมกับเงิน2บาทนะครับก็แลกรับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีเลยนะครับที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะคุ้มจริงๆครับดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับ
2: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
1: ใกล้หมดเขตแล้วคุณผู้ฟังรีบส่งฝากล่องยาจุกยุงตราหันฟ้ามาร่วมลุ้นกันเลยนะครับปีนี้แจกใหญ่กว่าเดิมครับกับกิจกรรมหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลนะครับรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทครับร่วมสนุกง่ายๆนะครับได้ลุ้นทุกคนเลยเพียงใช้ยาจุกยุงตราหันฟ้าที่อยู่คู่บ้านคนไทยมากว่า60ปีนะครับจากนั้นตัดฝากล่องสีไหนแบบไหนก็ได้เขียนหรือว่าพิมพ์ก็ได้นะครับชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เอาให้ชัดเจนครับแล้วส่งมาที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224นะครับสิ้นเดือนนี้นะหมดเขตส่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะเดี๋ยวลืมส่งหมดเขตก่อนรีบตัดฝากล่องและส่งมาได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับยิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากนะครับอย่าปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปเพราะทองคำรางวัลใหญ่อาจจะเป็นของคุณก็ได้นะครับยาจุกยุงตราหันฟ้าครับหาซื้อง่ายนะที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านหรือว่าห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็ได้นะครับยาจุกยุงตราหันฟ้าครับหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงครับ

0: พี่ๆแท็กซี่พร้อมกันไหมครับกับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรนะฮะพบกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงตรงที่ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะครับที่จอดรถสะดวกสบายบอกเลยว่างานนี้ทั้งสนุกทั้งมันทั้งได้ลุ้นรางวัลใหญ่ด้วยนะครับพบกับทีมดีเจสุดฮาจาก90ลูกทุ่งรักไทยของเราพร้อมกับศิลปินสุดฮอตอย่างแมนมณีวันนะครับรับประกันความสนุก 100% นะสำหรับพี่ๆแท็กซี่นะครับกิจกรรมนี้พิเศษเลยเพื่อพี่ๆแท็กซี่ทุกคนเลยนะฮะพี่ๆแท็กซี่เท่านั้นนะที่ร่วมกิจกรรมนี้นะครับแค่ติดสติ๊กเกอร์ไอชินก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับปลายปีนี้มาบ่อยก็เท่ากับมีสิทธิ์มากแล้วครับแล้วก็มาอิ่มอร่อยมื้อเที่ยงร่วมรับทานอาหารด้วยการลุ้นรางวัลใหญ่ 10,000 บาทแล้วก็รางวัลละ 1,000 บาทอีก10รางวัลพร้อมกับของรางวัลแจกอีกเพียบเลยนะครับอย่าลืมนะครับนำบัตรประชาชนแล้วก็บัตรเหลืองไปลงทะเบียนที่หน้างานย้ำอีกครั้งครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะมาเจอกันมาสนุกกันมาลุ้นโชคใหญ่ไปด้วยกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้นะครับ11โมงตรงสำหรับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรนะครับขอขอบคุณคุ้มพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินนะครับเครื่องดื่มสมกุลีตังกุจับตรา GSD เครมิลนะครับยาจุกยุงตราหารฟ้าแล้วก็ปั๊มน้ำมันซัสโก้ด้วยนะครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: อันดับที่3ในชาร์ตของเราในสัปดาห์นี้นะครับเพลงจากไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์ครับกับบุญผลาบ่อฮอดนะครับในสังกัดของแบมบูบีทนั่นเองลงจากอันดับ2จากสัปดาห์ก่อนและอยู่ในอันดับที่3ในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเล่าข่าว90
2: ลูกทุ่งสาวเสียงหวานใบเฟิร์นสุธิยาสมกับเป็นสาวหลานย่าโมเมืองโคราชจริงๆค่ะก่อนหน้านี้ปล่อยซิงเกิลเสียงหวานจากหลานย่าโมมัดใจแฟนๆไปแล้วล่าสุดปล่อยซิงเกิลสาวโคราชขาดรักจังหวะสนุกสนานกลางๆมีสำเนียงอีสานให้ฟังด้วยจะขาดรักจริงหรือไม่ไปหาฟังกันด่วนๆเลยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลิเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลิเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ันพ่อนะฮะเป็นนิวเวอร์ชันนะครับจากไม้ไทยหัวใจศิลป์นะครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นหนึ่งเพลงใหม่ที่หยิบมาฝากกันแล้วก็ภูมิใจเสนอในช่วงนี้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับซันวงศ์สะท้อนครับ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: อย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมราไผ่คู
6: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: ทุกวันนี้แค่เลื่อนโซเชียลก็เจอรีวิวชวนซื้อเต็มไปหมดแต่รู้หรือไม่บางรีวิวอาจพาคุณตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวก่อนซื้อก่อนใช้เช็คให้ชัวร์ติดตามสาระน่ารู้และคำเตือนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทยเพราะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปอย่าลืมกดติดตามอย.ที่ FDA ไทยกันเยอะๆนะครับ
4: สายด่วนอย.1556
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

ชั่วโมงหน้าอีก1ชั่วโมงสุดท้ายกับผมดีเจคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าผมมาไลฟ์สดด้วยนะคุณผู้ฟังที่มี Facebook เดี๋ยวไปเจอกันในเพจลูกทุ่งรักไทย90นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ฟังข่าวกันสักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: วิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกรัฐมนตรีย้ำภูมิใจไทยไม่เกี่ยวคดีหัวสว.หลังฝ่ายค้านเปิดความเชื่อมโยงต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Raw on Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
2: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นันทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ที่พิจารณาคดีหัวสว.ผ่านหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตส.ได้เห็นว่าเป็นการผูกเรื่องไปเรื่อยทางที่ดีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนควรจะตอบนายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในประเด็นที่พาดพิงเรื่องหัวสว.ให้ได้เสียก่อนแพ้แล้วอย่าไปผ่านที่อื่นเป็นผู้แทนราษฎรต้องมีวุฒิภาวะยืนยันอีกครั้งพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวกับคดีหัวสว.สำหรับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และวาระที่3วันที่7ถึง9กันยายนนี้ไม่ได้กำชับส.ส.ของพรรคในเรื่องใดเพราะเป็นหน้าที่อยู่แล้วแม่ทัพภาคที่3เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเชื่อมความสัมพันธ์กองทัพประสานความร่วมมือสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานครับ

0: เยือนสปป.ลาวโดยได้เยี่ยมคำนับกับพลตรีวันทองบุตรวงศ์รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของสปป.ลาวโดยมีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะปัญหาด้านยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสินค้าหนีภาษีและการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆตามแนวชายแดนรวมถึงมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของทั้งสองประเทศอีกทั้งยังเป็นการพบปะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำหน่วยทหารและชุดประสานงานของทั้งสองประเทศให้มีความคุ้นเคยแน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้นสามารถประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันเวลาธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
1: ติดตามผลฟุตบอลไทยลีกและฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยู20รอบคัดเลือกได้จากคุณอภินันท์อภิบาลศรีครับ
2: ฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์เปิดฤดูกาลวันนี้3คู่จบลงแล้วทุกคู่ผลมีดังนี้นะครับลำพูนบอร์เรอร์สพ่ายให้กับอุทัยธานี FC ที่เหลือ10คนในช่วงท้ายเกม1ประตูต่อ4ครับสุโขทัย FC เล่นในบ้านพ่ายบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่า1ประตูต่อ3และอยุธยายูไนเต็ดพบกับราชบุรีนะคู่นี้ต้องเลื่อนการแข่งขันไปชั่วโมงครึ่งก่อนจะจบด้วยเจ้าบ้านอยุธยายูไนเต็ดเอาชนะราชบุรี FC 2ประตูต่อ1นะครับส่วนผลฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบเข้าเลือกกลุ่ม F นะครับทีมชาติไทยพ่ายให้กับอิรัก1ประตูต่อ3นะครับแต่ทั้ง2ทีมก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วนะครับส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ดึก1คู่นะครับ 4:30 นอาร์เซนอลจะพบกับเชลซีครับอภินันท์อภิบาลศรีรายงาน
3: สร้างกิจวัตรที่ดีทุกวันด้วยการตั้งเวลาเข้านอนและตื่นนอนจะช่วยให้ร่างกายจดจำและปรับสมดุลการนอนได้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกองทบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101ช่วงฮิตวาไรตี้โดย DJA สิทธิชัย

0: ลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับคุณผู้ฟังชั่วโมงที่3นะฮะชั่วโมงสุดท้ายกับผมดีเจเอที่มาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนของวันอาทิตย์แบบนี้นะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับในค่ำคืนของวันที่ฝนก็ยังพรำๆอยู่บ้างอะไรอย่างนี้ในบางพื้นที่นะครับแต่ว่าบางพื้นที่ก็เริ่มหยุดแล้วนะฮะแต่ก็เย็นๆชุ่มฉ่ำสบายๆกันนะครับนะวันนี้หลายคนก็อาจจะแบบนอนไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องเปิดพัดลมนะครับนะแต่ว่าบางคนก็อาจจะแบบพอฝนคนขี้ร้อนนะพอฝนไปมันก็จะร้อนอบอ้าวเล็กๆอะไรแบบนี้นะคุณผู้ฟังนะก็แล้วแต่นะคุณผู้ฟังว่าจะแบบไหนอย่างไรนะครับหลายคนก็แบบไม่ได้นอนแอร์มันก็นอนไม่หลับนะหลายคนบอกว่าเออนอนแบบนี้มันก็เย็นสบายด้วยความธรรมชาติอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังฮะแต่ตอนนี้เนี่ยดูจากสภาพเรดาร์นะฮะที่ผมเปิดดูอยู่เนี่ยนะครับกรุงเทพก็มีบางพื้นที่ที่ยังคงตกกันอยู่นะครับนะทางกรุงเทพตอนเหนืออย่างแถวแถวดอนเมืองแถวหลักสี่อะไรแบบนี้นะครับทางต่อกับทางนนทบุรีไปทางนู่นนะครับแต่ว่าพระประแดงก็ยังมีอยู่บ้าง นะครับแต่ว่ากรุงเทพทางตอนใต้อะไรแบบนี้แถวแถวราชบุรณะแถวแถวทุ่งครุก็น่าจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนักๆเนี่ยไปอยู่แถวแถวฉะเชิงเทราแถวบางน้ำเปรี้ยวนู่นนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็มีแถวลำลูกกาก็มีนะครับแถวนครนายกก็มีนะฮะบางปะกงแถวแถวนู่นเลยนะครับก็กำลังไปทางฝั่งกระโน้นแล้วคุณผู้ฟังฮะคือเมฆก้อนเนี้ยนะฮะมาจากทางนครปฐมแถวราชบุรีนครปฐมไล่มากรุงเข้ามากรุงเทพแล้วก็ออกไปทางขวาก็คือไปทางนครนายกฉะเชิงเทราแถวๆนั้นกันไปคุณผู้ฟังนะฮะก็เป็นเรื่องราวของสภาพอากาศนะครับช่วงนี้อย่างที่บอกกล่าวกันไปนะคุณผู้ฟังนะเขาบอกไว้แล้วว่าฝนก็จะตกในช่วงนี้แบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วว่าผลลัพธ์คืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราหาวิธีป้องกันกันได้นะคุณผู้ฟังนะจะได้ไม่เป็นหวัดเป็นไข้แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บนะฮะมันกลับมาอีกแล้วโดยเฉพาะโควิดนะฮะตอนนี้กลับมาระบาดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับบ้านไหนมีคนป่วยที่แบบติดเตียงบ้านไหนมีผู้สูงอายุบ้านไหนมีเด็กเล็กอะไรแบบนี้นะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะใครที่ออกไปข้างนอกก็ล้างมือล้างไม้อาบน้ำอาบท่าซะก่อนที่จะเข้าไปหาเด็กเล็กเข้าไปหาผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยที่ติดเตียงอะไรแบบนี้นะคุณผู้ฟังเพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิดกับกลุ่มเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอคุณผู้ฟังมีคำถามแบบนี้ไหมฮะรายได้ที่หามาเนี่ยต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางนะครับจนเงินในมือเนี่ยแทบไม่เหลือถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินอยากช่วยครับเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะครับซึ่งรวมหนี้ไว้ที่เดียวนะลดภาระการผ่อนชำระนะครับเบี้ยดอกเบี้ยเนี่ยก็ต่ำลงแล้วก็ผ่อนสบายขึ้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้นะครับตั้งแต่อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนนะครับแบบflat rate นั่นเองคุณผู้ฟังหรือ 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันนะครับผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกนะครับสมัครเลยวันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือที่ www.gsb.or.th นะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับช่วงนี้ผมไลฟ์สดด้วยนะคุณผู้ฟังที่มี Facebook มาพูดคุยทักทายกันได้ในเพจลูกทุ่งรถไทย90นั่นเองนะฮะตอนนี้กำลังทักทายคุยกันเยอะเลยนะครับ

0: ช่วงของ90 Music มาแรงนะฮะหัวอกพ่อห้างครับเพลงนี้อยู่ในอันดับที่1ในชาร์ตของเราในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับจากแมนมณีวันสำหรับเพลงนี้เนี่ยนะฮะแหมก็เป็นเพลงของแมนมณีวันนะครับเจ้าครอบเพลงช้ำรักนะครับมาทวงแชมป์เพลงเจ็บกับซิงเกิลล่าสุดนะครับหัวอกพ่อห้างจากปลายปากกาของพศวรรณพันธ์แนวลูกทุ่งอีสานช้าซึ้งกินใจนะครับที่เป็นทางของพี่แมนเขาเลยล่ะคุณผู้ฟังครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยนะครับนะเนื้อเพลงก็เล่าถึงเนื้อหาสะท้อนชีวิตหย่าร้างอะไรอย่างเงี้ยนะพ่อแม่เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวกันแต่ว่างานนี้เนี่ยแมนเรียกว่าทุ่มสุดตัวนะฮะแต่งหญิงเล่น MV ครั้งแรกด้วยนะครับแม่น่าสนใจทีเดียวใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทีมงานก็ตั้งใจสร้างอย่างละเมียดละไมเน้นคุณภาพทั้งคำร้องทำนองจังหวะดนตรีอารมณ์เพลงรวมถึงเส้นเรื่องของ MV เนี่ยนะครับเพื่อให้แฟนๆได้ชมกันอย่างทัชใจอินไปกับเรื่องราวที่นำเสนออย่างครบรสเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับและล่าสุดเพลงนี้แฟนๆก็ขอฟังกันได้นะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะครับคุณผู้ฟังครับนะแล้วก็ขอกันมามากด้วยนะครับทุกช่องทางเลยจนทีมงานเนี่ยนำเข้าสู่โปรเจกต์เนี่ยนะครับ90 Music มาแรงและที่แน่ๆแฟนๆก็เตรียมกรีดกับแมนมณีวันนะครับคอนเฟิร์มมาโชว์ในเพลงหัวอกพ่อห้างเนี่ยนะครับแล้วก็อีกหลากหลายเพลงเลยแบบสดๆเลยนะครับในกิจกรรมแท็กซี่สโมสร11กันยายนนี้แล้วก็คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์วันที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทองด้วยนะครับ
1: 90 Music มาแรงเพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: มีคุณผู้ฟังถามถึงเพลงของครูสุรพลมาก็เลยหยิบมาฝากในช่วงของเพลงฮิตที่คิดถึงช่วงนี้นะครับสาวสนแตงครับจากสุรพลสมบัติเจริญนะครับในช่วงเพลงฮิตที่คิดถึงช่วงนี้ขอบคุณด้วยสำหรับยาขมเมตราใบห่อนะครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
6: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
5: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
6: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
7: พี่ๆวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
8: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
7: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
8: แถมยังได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทยเ
2: ฮ้แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโก
3: ยาดมตราโป๊เซียนใช้ดมยาดมตราโป๊เซียนใช้ทายาดมตราโป๊เซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊เซียนพิมเสน้ำตราโป๊เซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโป๊เซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
5: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: เพลงจากจิ้งหรีดขาววงเทวันฮะหนึ่งเพลงใหม่ที่ชื่อว่ายิ่งดึกยิ่งเหงานะครับสนุกสนานในเขาเรียกว่าแนวของจิ้งหรีดขาวเลยทีเดียวนะครับเพลงนี้นะฮะก็เป็นหนึ่งเพลงใหม่ที่หยิบมาฝากกันแล้วก็ภูมิใจเสนอในช่วงนี้นะครับฟังแล้วชอบอกชอบใจถูกใจก็ขอฟังกันได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ Healthy Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
3: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
2: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
3: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วล่ะสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
5: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
6: ฉันธนาชัชชา
7: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้มาเติมเต๋าภูศิลป์อบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
8: ขอเป็นทางทางเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ่
9: ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
7: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
3: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช็อปปิ้ง
10: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: ยืนหนึ่งดูแลผิวสวยต้องผมสวยนะครับต้องแคบิลเคราตินคุณผู้ฟังครับผมมีเซตแคบิลเคราตินนะครับมาฝากกันในชุดแคบิลเนี่ยชุดแคบิลเคราตินเนี่ย5ขั้นตอนครับประกอบไปด้วยแชมพูเคราตินนะครับที่ช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียนะครับจากการทำเคมีแล้วก็ปกป้องเส้นผมจากมลภาวะด้วยตามด้วยขั้นตอนที่2ก็คือทรีทเมนต์เคราตินนะครับก็ช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้กับเส้นผมนะครับพร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะนะจากนั้นตามด้วยขั้นตอนที่3ครับเซรั่มเคราตินนะครับวิธีใช้ก็หยดเซรั่มเนี่ยลงบนฝ่ามือแล้วก็ลูบให้ทั่วหนังศีรษะเป็นประจำนะไม่ต้องล้างออกด้วยนะครับเซรั่มก็จะซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีให้ชุ่มชื่นนะครับยืดหยุ่นเงางามตลอดทั้งวันใครที่ชอบทำผมเซ็ตผมอะไรแบบนี้นะครับนะแนะนำต่อด้วยขั้นตอนที่4ครับ Leave on Hair Keratin นะครับเป็นสเปรย์เคราตินที่ใช้ก่อนใดหรือว่าหนีบผมนั่นเองนะครับนะก็สเปรย์เนี่ยจะช่วยปกป้องผมจากความร้อนนะครับก่อนจะแต่งทรงผมในทุกวันเลยทีเดียวแล้วก็ตามด้วยขั้นตอนที่5ครับ Silky Hair Oil Keratin นะครับผสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอาร์เกนออยล์ออร์แกนิกแล้วก็วิตามินอีนะครับก็จะทำให้ผมคุณมีน้ำหนักจะทรงง่ายน่าสัมผัสนะครับ แคบิลชุดเคราติน1ชุดเนี่ยมี5ชิ้นนะครับนะอย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้เนี่ยนะคุณผู้ฟังนะราคาปกติเนี่ย695บาทนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษจากช้างไทยช้อปปิ้งราคาเป็นแค่550บาทแล้วก็ยังแถมเสื้อสวยๆรูป DJ FM 90ฉลอง12ปีร่วมกับแคบิลอีก1ตัวไปเลยนะครับจะส่งให้ฟรีด้วยรออะไรล่ะครับโทรมาเลยฮะ092 352 4446สั่งซื้อกันได้เลยนะครับ

ครับเดียวเวลาผ่านไปไวจริงๆคุณผู้ฟังครับหมดชั่วโมงของผมดีเจเอในวันนี้แล้วนะฮะขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยที่ติดตามรับฟังกันมานะครับนะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับดีเจบุ๊กนะครับดีเจเอมาใหม่สัปดาห์หน้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เราเจอกันนะครับมีความสุขตลอดทั้งสัปดาห์นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

เสิร์ฟเพลงฮิตกันต่อนะครับกับดีเจบุ๊กนะฮะรับช่วงต่อจากดีเจพี่เอนะครับผม5 ทุ่มถึง 2 ทุ่มครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับเทคแคร์กันในคืนวันอาทิตย์นะฮะที่หลายคนได้พักผ่อนกันนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าวันอาทิตย์ที่ฝนตกพรำๆกันนะฮะหลายๆพื้นที่เลยเนาะนะฮะวันนี้ดีเจบุ๊กเดินทางมาจากวีรัมนะฮะเข้ากรุงเทพมาก็ฝนตกตลอดทางด้วยไหนมีที่ไหนไหมครับที่ฝนไม่ตกนะครับผมอยากฟังเพลงไหนฮะอยากฟังเพลงก็อย่าลืมส่งมาบอกกันได้นะครับทาง SMS 4689990แล้วก็หลังไมค์02-280-7127ครับ

0: ช่วงนี้นะครับทั่วโลกอากาศแปรปรวนขั้นหนักครับคุณผู้ฟังล่าสุดนะครับ WMO นะฮะออกมาเตือนครับนะให้ชาวโลกเตรียมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญครับนะฮะที่จะรุนแรงเป็นประวัติการใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วจริงๆแล้วมันเริ่มต้นนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะครับคำเตือนจาก WMO หรือว่านะฮะเลขาธิการแห่งสหประชาชาติและก็ UN ครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกครับนะฮะเตือนว่าโลกของเราครับอยู่ในเขตอันตรายครับคุณผู้ฟังครับโดยสภาพอากาศนะฮะสุดขั้วนะครับคุณผู้ฟังอุณหภูมินะฮะผิวน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับนะฮะและเรากำลังเผชิญนะฮะกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงและก็พัฒนาเร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์ครับคุณผู้ฟังครับนะฮะสำหรับสถานการณ์เอลนีโญนะครับปี2026นะฮะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังครับทวีความรุนแรงนะฮะอย่างรวดเร็วนะครับโดยนะฮะในช่วงต้นเดือนสิงหานะครับอุณหภูมิมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับสูงขึ้นนะฮะกว่าปกติถึง 2.6 องศาเซลเซียสครับคุณผู้ฟังครับโดยการคาดการณ์ของ WMO นะครับประเมินว่าจะมีโอกาสนะฮะเกือบ 100% เลยนะครับที่ปรากฏการณ์เอลนีโญนี้นะครับจะลากยาวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยครับรู้ฟังครับนะครับนะฮะซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วนะครับหลายๆอย่างในโลกของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวน้ำท่วมนะครับนะฮะหรือจะเป็นการที่น้ำแข็งละลายนะครับแล้วก็ทำให้ภูเขาน้ำแข็งขนาดมหึมาถล่มลงทำให้เกิดนะฮะมีน้ำท่วมน้ำโคลนนะฮะที่เนปาล นะคุณผู้ฟังเนาะนี่ว่าสุดยอดหนักมากๆครับคุณผู้ฟังแล้วก็หลายๆเหตุการณ์ที่เราได้เห็นกันจากทั่วโลกนะฮะไฟป่าบ้างอะไรบ้างครับคุณผู้ฟังและมันจะรุนแรงขึ้นอีกด้วยนะครับในช่วงเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราติดตามกันต่อไปนะครับมันจะมีเหตุการณ์ภัยธรรมชาตินะฮะขั้นสุดขั้วจากโลกาเอลนีโญอะไรเกิดขึ้นอีกนะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะเราคงได้เห็นกันนะครับแต่ขอให้อย่าเกิดขึ้นเลยดีกว่านะครับแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นในเมืองไทยด้วยครับคุณผู้ฟังนะเป็นห่วงจริงๆนะครับ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: ช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยบีทาเก้นครับคุณผู้ฟังชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับคุณผู้ฟังลดกรดไหลย้อนครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคยอดฮิตของคนวัยทำงานเนาะนะฮะใครเป็นกรดไหลย้อนอยู่นะครับให้ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นช่วยคุณดีกว่านะครับผมแล้วก็ใครมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะครับนะฮะอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็นี่แหละครับบีทาเก้นช่วยได้ครับมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตนะครับรสชาติเปรี้ยวหน่อยหวานนิดดื่มกับอะไรก็อร่อยนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: คุณเคยไหมเสียวฟันจะต้องหยุดกินของโปรด
4: เหงือกบวม
5: แปรงฟันก็เจ็บ
4: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
3: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
1: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
3: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
6: ์ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
7: ฟุตฟิตฟุตฟิตยาจะกันยุงทาหันฟ้าหนีแล
3: ้
7: ว
3: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
8: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
3: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
9: พี่ๆแท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
1: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
9: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
5: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
9: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
10: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทยเฮ
1: ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ยาดมตราโป๊เซียนใช้ดมยาดมตราโป๊เซียนใช้ทายาดมตราโป๊เซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊เซียนพิมเสน้ำตราโป๊เซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโป๊เซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ค่ะทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
3: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
4: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
3: ถ้าคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
4: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
3: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
4: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
4: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
3: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
4: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
3: ย้ำ02-974-5720
5: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
6: นะฮะมานะครับตอกย้ำครับคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่นะครับผมใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะครับแท็กซี่สโมสรนะครับวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับศุกร์ที่11กันยายนนะครับสำหรับใครที่นะฮะรู้ตัวว่าเป็นสมาชิกแท็กซี่นะครับอย่าลืมไปร่วมสนุกกันเนาะนะครับเจอกันที่ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะครับผมแล้วก็สนุกไปกับศิลปินนะฮะพี่แมนมณีวันนะครับคุณผู้ฟังนะฮะอย่าลืมไปลงทะเบียนกันจะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นโชคใหญ่ครับนะฮะแท็กซี่สุดมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับแล้วก็ร่วมสนุกกิจกรรมเกมต่างๆภายในงานครับลุ้นรับนะฮะของรางวัลเงินรางวัลหลายหมื่นบาทนะคุณผู้ฟังเนาะอย่าลืมนะฮะพกบัตรเหลืองหน้ารถนะครับบัตรประชาชนไปลงทะเบียนที่งานได้เลยนะครับสนับสนุนกิจกรรมโดยไอชินอะไรแท้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมนะครับแล้วก็ล่าสุดไอชินเปิดตัวแบตเตอรี่3รุ่นที่ขายดีมากนะครับมีรุ่น SMF รุ่น EFB รุ่น AGM นะครับใช้ได้ทั้งรถสันดาปและรถไฮบริดนะครับผมหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายไอชินใกล้บ้านคุณทั่วประเทศนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ัทยายังคลึกครื้นกันอยู่ไหมครับเพราะว่านะฮะทหารอเมริกาก็ขึ้นเรือกลับไปแล้วนะฮะกับอเมริกาไปแล้วนะฮะกับทหารเรือ USS อับราฮัมลิงคอนนะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะก็ทำให้พัทยาคลึกครื้นกันอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมจริงๆก็คลึกครื้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็คลึกครื้นเป็นพิเศษใช่ไหมครับคุณผู้ฟังนะฮะอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจบุ๊กนะครับที่มี90ลูกทุ่งรักไทยครับในชั่วโมงที่2นะครับเข้าสู่สัปดาห์ใหม่ฮะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายนแล้วด้วยนะครับคุณผู้ฟังเริ่มต้นสัปดาห์ที่2นะครับประจำเดือน9กันแล้วนะจ๊ะขอให้เป็นเดือนที่เรียกว่าก้าวหน้าก้าวตาเหมือนกับตัวเลขก็แล้วกันเนาะนะครับผมงั้นเพลงนี้ฮะจากใบเฟิร์นครับเพลงที่ชื่อว่าสาวโคราชขาดรักนะครับ

0: เดี๋ยวนี้มีใครนะฮะที่แบบว่าคุยกับแชทบอทแชท AI จนเรียกว่าถามทุกเรื่องถามทุกอย่างนะที่อยากถามนะคุณผู้ฟังจริงๆก็คุยขำๆก็ไม่เป็นไรฮะถามอะไรที่มันมีความเป็นไปได้นะครับก็ถามได้แหละแต่บางอย่างนี่คือแบบมันไม่น่าจะช่วยเราได้ก็ไม่ต้องไปถามมันคุณผู้ฟังมันมีเคสหนึ่งครับคุณผู้ฟังที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะครับเมื่อวันที่30สิงหาคม69ที่ผ่านมานี่เองนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่มณฑลเจ้อเจียงนะครับประเทศจีนนะฮะมีชายวัย57ปีชื่อแซ่หยางนะครับเขาฮะไปเดินป่าขึ้นไปบนยอดเขานะฮะคุณผู้ฟังคือระหว่างเดินขึ้นไปนี่ก็ขึ้นไปถึงยอดเขาสำเร็จนะครับแต่นะฮะในระหว่างที่จะเดินลงเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ๊ะไม่อยากจะลงทางเดิมอ่ะอยากหาทางลัดได้ไหมเผื่อมันจะมีแบบทางที่มันลงง่ายกว่าตอนขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับผมพยายามที่จะหาทางลัดด้วยตัวเขาเองครับเขาก็เลยเริ่มเดินนะฮะไปตามร่องน้ำนะฮะจนพบแบบโอ้โหวัชพืชนะฮะนู่นนี่นั่นขึ้นลกหูลกตาไปหมดนะครับจนที่สุดแล้วเนี่ยฮะเขาเดินหลุดออกมาจากเส้นทางหลักจนแบบรู้สึกงงละไปไม่เป็นละทำไงดีครับก็เลยถามแอปพลิเคชันดีกว่านะครับถาม AI ฮะในแอปพลิเคชันครับคุณผู้ฟังครับให้ AI นี่ช่วยชี้ทางลงให้หน่อยว่าลงยังไงดีนะครับผมเนี่ยตอนนี้เขางงไปหมดแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่านะครับพยายามงมหาทางลงใหม่ๆดูนะครับแล้วก็ไปไม่เป็นนะครับทีนี้ AI ก็เลยแนะนำทางลงใหม่ให้คุณผู้ฟังบอกว่าให้ไปทางนี้นะทางนี้นะนะฮะเขาก็ไปตาม AI นะครับคุณผู้ฟังนะฮะปรากฏว่าครับหลงหนักกว่าเดิมครับนะฮะเข้าไปในป่าดงดิบลึกกว่าเดิมครับนะคุณผู้ฟังทีนี้ทำไงดีล่ะครับเนี่ยนะครับนะฮะไปไม่เป็นนะฮะจะเดินต่อไปก็ไปไม่ได้จะกลับตัวก็ไปไม่ถึงไหนเหมือนกันนะคุณผู้ฟังคือมันติดหนักตรงนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจโทรหานะฮะหน่วยกู้ภัยกู้ชีพครับคุณผู้ฟังให้เขามาช่วยหน่อยนะครับผมนะฮะโอ้โหหน่วยกู้ภัยก็ใช้เวลาในการค้นหาอย่างยากลำบากนะครับเพราะว่าสัญญาณมันหายไปช่วงหนึ่งนะครับเขาก็พยายามตะโกนเรียกครับจนในที่สุดก็เจอตัวนะฮะชายวัย57ปีคนนี้ครับคุณผู้ฟังครับโอ้โหนะฮะสามารถช่วยออกมาจากป่าดงดิบได้อย่างปลอดภัยครับคุณผู้ฟังแต่ระหว่างที่ออกมาเนี่ยชายคนนี้ก็ทักนะฮะไปหา AI ครับนะฮะบอก AI ว่าถ้าเราเนี่ยนะครับเชื่อนะฮะเส้นทางหลักตั้งแต่แรกนะฮะโดยที่ไม่ต้องถาม AI ก็คงไม่ต้องมาหลงแบบนี้นะครับ AI ก็ตอบมาว่าฮ่าจริงๆด้วยนะครับถ้านายเชื่อเราตั้งแต่แรกนะฮะคงไม่หลงป่าแบบนี้หรอกนะครับผมโดน AI ย้อนซะงั้นนะครับผม
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
0: ใกล้แล้วครับผู้ฟังครับสิ้นเดือนนี้นะฮะสำหรับการที่หลายคนอยากจะส่งชิ้นส่วนนะครับกล่องยาจุกยุงตราหันฟ้ามาลุ้นโชคทองกันนะครับผมรีบส่งด่วนโค้งสุดท้ายของแท้แล้วนะครับผมตัดชิ้นส่วนกล่องยาจุกยุงตราหันฟ้าสูตรใดก็ได้นะครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนครับส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ส่งมากมีสิทธิ์มากครับยาจุกยุงตราหันฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุง
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
9: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
2: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
1: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
2: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: รับรองว่าแรงดีไม่มีตกแน่นอนครับนะฮะกับเครื่องดื่ม OT ของดีไม่จำเป็นต้องแพงครับคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้ดูแลตัวเองง่ายๆครับเริ่มต้นในการนะฮะดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะครับที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายนะครับเข้าถึงได้ทุกวันครับรู้ฟังแล้วคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับนะครับแตกต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงนะครับหาซื้อเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศนะครับและวันนี้ฮะเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับและเครื่องดื่มชูกำลัง OT นะครับแนะนำให้คุณผู้ฟังครับนะฮะสะสมฝาเอาไว้ครับนะฮะเมื่อสะสมครบ3ฝาครับคุณผู้ฟังพร้อมเงิน2บาทครับสามารถแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดนะครับที่ร้านค้าที่ร่วมรายการใกล้บ้านคุณทั่วประเทศเลยครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

0: เพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: สำหรับ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยครับ1เพลงที่ยังคงออนชาร์ตกับเราจากศิลปินหนุ่มหล่อนะฮะกับเพลงอ่านเกมไม่ขาดนะฮะจากเพชรคทาวุฒินะครับสัปดาห์นี้อยู่ในอันดับที่7ครับขึ้นมา1อันดับจากอันดับที่8ออนชาร์ตมาเป็นสัปดาห์ที่3ครับ

0: เล่าข่าว90
1: แฟนๆชื่นชมน้ำใจจอนนี่มือปราบอินดี้เจ้าของค่ายจอนนี่มิวสิกทั้งปั้นศิลปินลูกทุ่งอินดี้ดังหลายคนล่าสุดเบรกงานเพลงเพราะหันไปดูแลอดีตนักมวยดังอำนาจรื่นเริงที่ชีวิตก้าวพลาดให้กลับคืนมาแต่ทำไม่สำเร็จล่าสุดตัดสินใจส่งอำนาจไปบำบัดสิ่งเสพติดกับหน่วยงานรัฐด้านจิตเวชโดยตรงแล้วค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
3: เหงือกบวมแปรงฟันก็เจ็บกลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
4: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
4: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
5: ์ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
6: ฟุดฟิดฟุดฟิดว่าจะเป็นยุงทาหันฟ้าหนีแล
4: ้
6: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
7: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลายสิบปี
4: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
4: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
4: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
4: ย้ำ02-974-5720
9: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ตัวพ่อตัวแม่นะฮะไปเต็มที่กันให้ได้ครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมครับกับงานลูกทุ่งสแควร์ครั้งต่อไปครับที่สเตเดียมวันบางบัวทองเช่นเคยนะครับศิลปินเยอะมากฮะระเบียบวัฒนศิลป์นำทัพโดยพ่อเอภักดีครับนะฮะท็อปนรากรเต้าหยองนะครับบีบุษกรนะครับแอนนาฮะแล้วก็หมอลำศิลปินภูไทยนะครับพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์นะครับผมมาร์ควงศิลป์นะฮะเต้ยอภิวัฒน์เต้ยอภิสิทธิ์นะครับป๊อปปี้ปัชญลักษณ์นะครับก้องสมุทรนะฮะแล้วก็อื่นๆอีกเพียบเลยครับรู้ฟังครับนะฮะไปเจอกันให้ได้จ้า
1: ซัสโก้ฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
0: สนับสนุนโดยปั๊มน้ำมันซัสโก้เติมพลังให้วันของคุณนะครับผมใครไม่สมัครสมาชิกนะฮะสมัครกันง่ายๆครับเข้าไปในไลน์ครับค้นหาแอดซัสโก้ได้เลยครับสมัครปุ๊บสะสมคะแนนได้ปั๊บครับที่ปั๊มซัสโก้ทุกสาขาทั่วไทยครับสะสมคะแนนแค่แจ้งเบอร์โทรศัพท์นะครับเติม1ลิตรรับ1คะแนนทุกผลิตภัณฑ์นะครับเมื่อเติมครบ 1,000 บาทรับทันทีน้ำดื่มขวดใหญ่ขนาด 1.5 ลิตรนะครับผมไม่เพียงเท่านั้นฮะลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต KTC ครับเมื่อเติมครบ 1,200 บาทครับชำระด้วยบัตรเครดิต KTC รับเพิ่มอีก1ขวดไปเลยนะครับในช่วงนี้ใครมีคะแนนสะสมเยอะๆนะฮะจาก KTC Forever นะครับสามารถนำมาแลกส่วนลดได้นะครับใช้449คะแนนแลกส่วนลด50บาทนะครับหรือว่า899คะแนนแลกส่วนลด100บาทสุดคุ้มไปเลยตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีครับคุณผู้ฟังนะฮะ31ธันวาคมนะครับที่ปั๊ม Sasco ทุกสาขาติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Sascoปั๊มน้ำมันซัสโก้เติมพลังให้วันของคุณ
2: ลุยเพื่อครอบครัวพ่น OT ลุยเพื่อสังคมพ่น OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่น OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโป้ยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: ข่าวด่วนครับพบผู้หญิงไทยจำนวนมากกำลังวิกฤตทั้งหน้ามันร้อยสิวและผิวหมองคล้ำจากแดด
3: ล่าสุดพบทางสว่างแล้วค่ะด้วยนากาโนะไวท์เพอร์เฟคคลีนซิ่งโฟมบ่มล้างหน้าน้ำมันหมาเข้มข้นสะอาดลึกถึงรูขุมขนฟื้นผิวใสทันทีหน้าไม่มันไม่แห้งตึงรอยดำจางลงอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ
2: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
3: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
7: ดูแลผมสวยง่ายๆครับนะฮะกับแคบิลเคราตินครับคุณผู้ฟังครับผลิตภัณฑ์คุณภาพครับคุณผู้ฟังที่นะฮะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนครับ1ชุดมี5เซต5ชิ้นครับคุณผู้ฟังครับใช้ง่ายๆครับคุณผู้ฟังประกอบไปด้วยแชมพูนะครับทรีทเมนต์เซรั่มนะครับลิฟออนแฮร์ซิกกี้แฮร์ออยล์นะครับทั้งหมดเนี่ยอุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะครับคุณผู้ฟังช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีและก็เสริมความแข็งแรงกับเส้นผมด้วยนะครับปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้ผมนุ่มลื่นนะครับผมสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนการสระกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังจนถึงขั้นตอนสุดท้ายฮะนะฮะ1ชุดมี5ชิ้นครับคุณผู้ฟังครับราคาอยู่ที่695บาทนะครับแต่ว่าเราจำหน่ายราคาพิเศษนะครับเพียงแค่550บาทเท่านั้นและแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวนะครับเป็นเสื้อยืดจาก90ลูกทุ่งรักไทยเป็นคอลเลคชันพิเศษครับคุณผู้ฟังแถมฟรีไปเลยนะครับแล้วก็ส่งฟรีด้วยสนใจสั่งซื้อเซตแคบิลเคราตินครับโทรเลยฮะที่หมายเลข0923524446ครับ

เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังครับถึงเวลาส่งไม้ต่อให้พี่โจ้วรพลนะครับมาเสิร์ฟงานเพลงฮิตๆนะฮะแล้วก็อัปเดตเรื่องราวต่างๆให้ผู้ฟังได้ทราบกันด้วยเนาะวันนี้บ๊ายบายครับพรุ่งนี้เจอดีจิบุ๊กใหม่ครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

งานจากแคทรัติการนะครับและนี่คือคนไม่มีหัวใจครับก่อนหน้านี้นะครับเราเริ่มต้นชั่วโมงด้วยรักจังครับพีเสด็จนะครับเพลงฮิตเพลงชอบเพลงโปรดของใครหลายคนเลยทีเดียวนะครับเพลงนี้ครับเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตามด้วยไม่เคยไม่คิดถึงครับจากยิ้มสุธิดามีคนดีของฉันจากดวงจันทร์สุวรรณีเพลงนึงด้วยนะครับมาแล้วครับมาพร้อมกับ4เพลงเริ่มต้นในช่วงดังเพราะฮิต 100% ครับ2วันนะครับไม่ได้เจอกันนะ2วันคือวันหยุดปกตินะครับเสาร์อาทิตย์ครับเรากลับมาเริ่มต้นสัปดาห์นะครับเช้าวันจันทร์วันนี้เจอกันเช้าวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569นะครับดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกตี 2:17 นาทีนะครับรับมาที่ต่อเนื่องมาจากดีเจมุกพบศิลป์ในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันยาวๆนะครับปลายทางตี5สำหรับชิปนี้นะครับคุณผู้ฟังที่รับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับไม่ว่าจะฟังสดทางวิทยุที่ 90.0 เมกะเฮิรตซ์ในระบบสเตอริโอหลายท่านอาจจะเปิดวิทยุฟังกันแบบสดๆณเวลานี้อยู่นะครับหรือใครที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ซึ่งฟังสดได้พร้อมกันทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับหรือฟังออนไลน์ผ่าน 90rakthai.com ครับไม่ว่าจะฟังในช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับรายงานตัวได้เลยครับหลังไมค์02-280-7127นะครับหรือจะ SMS เข้ามาพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งทักทายกันได้ที่4689990คุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนในFacebook วรพลทักษิณพิลาอย่าลืมนะครับ inbox หรือว่า DM รายงานตัวไว้รอเพราะเดี๋ยว2เพลงข้างหน้านะครับเราจะมาเช็คชื่อกันนะจะได้รู้ว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างครับที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เช้านี้นะครับก่อนฟังเพลงกันต่อครับคุณผู้ฟังไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตกันก่อนนะครับวันนี้ในอดีตเช้านี้จะพาทุกท่านย้อนกลับไปติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2352ครับ7กันยายนพุทธศักราช2352พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าเสด็จสวรรคตครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2279ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นบุตรคนที่4ของสมเด็จพระปฐมบรมราชขออภัยครับเป็นบุตรคนที่4ของสมเด็จพระปฐมบรมมหาราชชนกหรือหลวงพินิจอักษรหรือทองดีกับพระอัครราชายกขออภัยครับกับพระอัครชายายกทรงประสูตินะฮะเป็นสามัญชนนะฮะมีพระนามว่าทองด้วงประสูติที่กรุงศรีอยุธยาเข้ารับราชการและก็ได้ดำรงตำแหน่งพระยายมราชภายหลังจากเสียกรุงครั้งที่2นะครับในปีพุทธศักราช2310ทรงเข้าร่วมกับกองทัพกู้ชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทรงได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาจักรีและก็เลื่อนบรรณาศักดิ์เป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกภายหลังจากพระเจ้าตากสินสถาปนากรุงธนบุรีจนเริ่มเป็นปึกแผ่นแล้วในปีพุทธศักราช2324ก็ได้เกิดการจลาจลนั่นก็คือพระยาสันกับพวกได้ก่อกบฏยกพลเข้ามาในกรุงธนบุรีจับกลุ่มพระเจ้าตากสินและพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งข้าราชการผู้ใหญ่อื่นๆและเมื่อพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งกำลังไปทำศึกที่เมืองเขมรได้รับทราบข่าวก็ยกทัพกลับมาที่กรุงธนบุรีจับกลุ่มตัวพระยาสันพระเจ้าตากสินและข้าราชการฝ่ายที่คิดกบฏทั้งหมดนำไปสังหารและก็สำเร็จโทษจากนั้นก็เสด็จปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325และทรงโปรดเกล้าให้ย้ายราชธานีจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งธนบุรีมาที่ฝั่งตะวันออกและทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์โดยทรงทำพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันที่21เมษายนปีเดียวกันและทรงพระราชทานนามพระนครแห่งนี้ว่ากรุงเทพมหานครทรงครองราชจนเสด็จสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช2352ครับมีฝนโปรยปรายนะครับหลายพื้นที่เลยครับเช้านี้ฮะส่งผลให้
อุณหภูมินะฮะอากาศดีขึ้นมาด้วยนะครับเช้านี้เริ่มต้นชั่วโมงแรกนะครับอุณหภูมิอยู่ที่27 องศาเซลเซียสที่เขตวัฒนาครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณผู้ฟังที่ชอบกินตอนดึกๆนะครับได้เวลาตื่นไงถึงแล้วนะครับกินแล้วนอนทันทีนะครับหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนนะครับจะหลับแล้วฮะเพราะว่าอิ่มใครที่ชอบกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดนะครับพฤติกรรมแบบนี้เสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะครับป้องกันได้ครับต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะครับเลิกกินแล้วนอนหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและอาการผิดปกติอื่นๆของลำไส้ด้วยนะครับโจขอแนะนำครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกช่วยในการย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนได้ดีขึ้นด้วยนะครับรสชาติจะคล้ายๆกับน้ำชามะนาวเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆดื่มกับอะไรก็อร่อยหาซื้อได้นะครับมีขายที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณคุณผู้ฟังอย่าลืมคิดถึงโปรไบโอติกให้คิดถึงบีทาเก้นนะครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: มีคุณผู้ฟังท่านไหนที่รายงานตัวมาแล้วบ้างนะครับมานะใครตื่นเช้าๆนะครับใครฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับหลังไมค์022807127ครับคุณยายสง่ายมราชนะครับรายงานตัวมาก่อนใครเลยนะครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานครับขอบคุณกำลังใจแรกเช้านี้จากคุณยายสง่าด้วยครับเช้านี้อยากฟังมนแคนแก่นคูนเพลงอะไรก็ได้ครับรอติดตามได้เลยนะครับมนแคนมาแน่ครับคุณชูชาติตะลิงชันมาแล้วครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานนะครับนะกำลังใจจากคุณชูชาตินะครับสัปดาห์นี้ฮะเริ่มต้นวันแรกเลยนะครับส่งกำลังใจมาให้แล้วขอบคุณคุณชูชาติด้วยนะครับพี่นิตยาบางกรวยครับตามมาติดเลยนะครับเช้านี้อยากฟังพี่ไหมพี่รมพรเพลงอะไรก็ได้ครับพี่นิตยารอติดตามได้เลยนะครับได้ฟังแน่ครับคุณนุชจากมินบุรีนะครับเช้านี้อยากฟังวอนดีเจครับจากก๊อตจักรพันธ์นะครับส่วนอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนในFacebook วรพลทักษิณพิลานะครับนะมาแล้วเช้านี้ครับรายงานตัวก่อนใครเลยนะครับคุณวสันต์คำวงติ๊บครับคุณวสันต์นะฮะอยู่กะดึกตอนนี้ฮะฟัง90ลูกทุ่งรักใครไปด้วยแล้วก็อินบ็อกซ์รายงานตัวมาแล้วนะครับตามมาด้วยรปภ.หนูเตียงเสรีนะครับไม่พลาดนะครับเจอกันทุกเช้าคุณธนภูมิฮะตามมาติดๆเลยนะครับคุณนกปทุมฮะรายงานตัวเรียบร้อยคุณแสงตะวันจันทร์รุ่งก็ฟังอยู่เช่นเดียวกันนะครับรายงานตัวมาแล้วครับคุณชัยธนันตรีทองครับมาแล้วเช้านี้ครับคุณพี่สมใจนาครังครับรายงานตัวเรียบร้อยพี่เยาก็ฟังอยู่เช่นกันนะครับแล้วก็รายงานตัวมาแล้วครับพี่นิตยาบางกรวยนะครับอินบ็อกซ์รายงานตัวมาด้วยครับไม่เฉพาะหลังไมค์เท่านั้นนะครับและคุณบุญธรรมนวลคำก็ส่งกำลังใจมาเรียบร้อยเช้านี้ขอบคุณด้วยนะครับ
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
4: ปกติชิ้นละ129 บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800 บาท
3: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
4: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
5: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: พี่แท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
7: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
6: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
7: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
6: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
8: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
5: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ิงเกิลใหม่ล่าสุดจากโฟกัสธีรพัฒน์นะครับวันนี้ส่งเหรียญ2บาทนะครับมาให้ได้ฟังกันครับใครที่ฟังเพลงแบบนี้นะครับเนื้อหาจะโอ้โหกระชากอารมณ์นะครับมันโดนใจเลยนะครับฟังแล้วชอบขอเข้ามาได้นะครับเหรียญ2บาทครับโฟกัสธีรพัฒน์นะครับขอได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ก่อนเจอกันครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4ครับเพชรคทาวุฒิครับเช้านี้มาพร้อมกับกุหลาบนอกวาเลนไทน์ครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: มาล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
2: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
1: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
2: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
1: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย Healthy
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลายสิบปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชช่าแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720น
0: ึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
4: ติดตามสภาพอากาศกันหน่อยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะครับบริเวณภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนื่องจากบริเวณภาคตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงครับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งครับในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆนะครับจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะครับนะก็เป็นข้อมูลให้ได้ทราบกันนะครับส่วนในรายภาคเนี่ยนะครับภาคเหนือนะครับ มีปริมาณฝนนะครับฝนฟ้าคะนองนะครับร้อยละ70ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับนะอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสนะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคกลางครับมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ2

0: ออนชาร์ตต่อเนื่องมายาวๆ5สัปดาห์แล้วนะครับผลงานใหม่ล่าสุดจากน้องฮักแพงวรัญญาพรจากค่ายสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในอันดับที่3ของชาร์ตสัปดาห์ล่าสุดขยับขึ้นมา1อันดับมาอยู่ในอันดับที่2นะครับและนี่คืออันดับที่2สาวมะลำห้องไห่จากน้องฮักแพงวรัญญาพรนั่นเองครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ10
0: แถมมาอีกอันดับหนึ่งนะครับเป็นนิวเอนทรีครับเข้ามาใหม่เป็นเพลงใหม่เพลงเดียวที่เข้าสู่ชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยของเราในสัปดาห์ล่าสุดนี้นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากใบเฟิร์นสุทธิยาและนี่คืออันดับที่10สาวโคราชขาดรักครับ

้มองเห็นภาพนะครับในยุคก่อนๆนะไม่แน่ใจว่าอะไรที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างนะครับในยุคทุกวันนี้อาจจะเป็นเรื่องของเนี่ยฮะเรื่องรถติดเรื่องการจราจรเนี่ยนะครับที่ยังมีให้เห็นอยู่ตลอดนะครับอ้าวนะฮะคือน้ำท่วมขังรอระบายอะไรแบบนี้ก็ยังได้เห็นอยู่ยังมีอยู่เหมือนกันนะครับโอ้โหบางกอกครับแมงปอชนทิชาและก่อนหน้านี้เราเริ่มด้วยเอิงเอยจากก๊อตจักรพันธ์นะครับกลับมาแสดงตัวด่วนครับปาวลีพรพิมลแล้วก็รักคุณ .com คุณรุ่งสุริยานะครับ4เพลงสนุกเริ่มต้นชั่วโมงที่2แล้วครับตอนนี้ตี 3:17 นาทีครับดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับอุณหภูมิลด1องศานะครับตอนนี้มาอยู่ที่26องศาเซลเซียสที่เขตดุสิตอากาศกำลังดีเลยทีเดียวนะครับใครตื่นเช้าๆฟังเพลงลูกทุ่งด้วยกันที่90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่นะครับใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวนะครับทักทายรายงานตัวได้เลยหลังไมค์02-280-7127หรือ SMS 4689990นะครับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาก็อินบ็อกซ์รายงานตัวได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับนอกจากฟังสดทางวิทยุในระบบสเตอริโอแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ได้ด้วยครับซึ่งสามารถฟังสดได้ทั่วไทยครับจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ฝั่งตะวันออกตะวันตกฟังได้ทั้งหมดแม้แต่พี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็รับฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้โหลดนะครับแนะนำคุณผู้ฟังครับโหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ติดสมาร์ทโฟนไว้นะฮะเราจะได้ติดตามรับฟังกันได้ทุกที่ฮะโดยวันนี้โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOSแล้วก็ระบบ Android นะครับโดยเข้าไปที่ App Store สำหรับท่านที่ใช้ iOS และ Play Store สำหรับท่านที่ใช้ Android พิมพ์ค้นหาคำว่าช้างไทยออนไลน์คุณฟังเลือกพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วก็โหลดไว้ได้เลยครับแอปเดียวที่ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและฟังอีสาน FM ได้ด้วยที่สำคัญโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ

0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพและก็ร่างกายเราด้วยครับมีเลือกเยอะเลยนะครับเช้านี้ขอแนะนำนะครับยาดมสมุนไพรครับสรรพคุณก็คือช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมแล้วก็ยังช่วยบำรุงหัวใจได้อีกด้วยนะครับพิเศษเลยก็คือมีกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติและก็มีขนาดให้เลือกแบบหลากหลายนะครับเลือกได้ตามใจชอบอย่าลืมมีติดตัวมีติดบ้านมีติดรถเอาไว้นะครับมีอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเราจะหยิบมาจะได้หยิบมาใช้มารักษากันได้ทันท่วงทีผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: เพิ่มเติมจากชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเช็คชื่อกันอีกรอบครับนะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับมีใครรายงานตัวเพิ่มเติมมาบ้างครับคุณบัวไลลือบุญเรืองมาแล้วครับรายงานตัวแล้วนะครับกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่แล้วก็ทักทายรายงานตัวเข้ามานะครับก่อนเจอกันชั่วโมงหน้า Facebook Live คุณผู้ฟังชั่วโมงหน้ามีถ่ายทอดสดนะครับไลฟ์สดที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยอย่าลืมเข้าไปพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจกันแล้วก็ฝากทุกท่านนะครับเข้าไปกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจดีเจโจ้และทีมงานด้วยนะครับคุณบัวไลเนี่ยไม่พลาดทุกเช้าเลยนะครับเข้ามาตื่นมารับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปกดหัวใจสีแดงรัวๆหน้าไลฟ์เป็นกำลังใจพร้อมแชร์จุกๆทุกเช้าเลยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันแล้วครับคุณพี่มาลัยศรีรักษาครับมาแล้วครับส่งกำลังใจมาเรียบร้อยเช้านี้นะครับตามมาด้วยคุณพี่ทิตินาถภูมิรินทร์นะครับรายงานตัวเรียบร้อยเช่นเดียวกันครับข้าวแกงเมืองเพชรสาขาตลิ่งชันครับเตรียมเปิดร้านเช้าวันจันทร์วันนี้นะครับแล้วก็กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับตอนนี้อินบ็อกซ์รายงานตัวเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับตามมาด้วยคุณสมพงษ์กมลจากน้ำยืนอุบลราชธานีก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ด้วยเช่นกันนะครับรายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยขอบคุณด้วยนะครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
7: เหงือกบวม
8: แรงฟันก็เจ็บ
9: กลิ่นปาก
10: ทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
11: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
11: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
12: ์ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: นักร้องบ้านนอกนะฮะเป็นเหมือนเรื่องราวคนร้องหรือว่าเรื่องราวของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแต่ถ่ายทอดเป็นเพลงแบบนี้เข้าใจได้ง่ายแล้วก็จำได้ดีด้วยนะครับนักร้องบ้านนอกครับพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับราชินีลูกทุ่งคนที่2นะฮะต่อจากคุณแม่ผ่องศรีวรนุชนั่นเองนะครับใครที่ฟังเพลงที่อยู่ในความทรงจำแบบนี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบโดยเฉพาะผลงานของนักร้องที่แบบอาจจะคือไม่อยู่แล้วนะครับไม่มีชีวิตแล้วแต่ว่าผลงานยังอยู่แบบนี้นะครับถ้าคิดถึงนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้เลยนะครับในชั่วโมงที่2ช่วงดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้หมดเคสิ้นเดือนนี้นะครับฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ส่งชิ้นส่วนกล่องเปล่ายาจุกยุงตราหารฟ้านะครับไม่ต้องส่งมาทั้งกล่องนะเฉพาะฝากล่องก็พอนะครับหมดเค30กันยายน69นี้แล้วนะครับฉะนั้นต้องรีบเลยนะครับหารฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ปีนี้แจกใหญ่กว่าเดิมด้วยนะครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลแล้วก็รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมมูลค่ารางวัลแล้วกว่า 179,500 บาทเลยนะครับร่วมสนุกเพื่อที่จะลุ้นรับทองคำแท้ๆนะครับแต่ที่สำคัญปีนี้นะฮะแจกใหญ่ทุ่มเลยนะครับทั้งทองคำแท่งทั้งสร้อยคอทองคำครับฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ส่งชิ้นส่วนต้องรีบเลยนะครับฝากล่องยาจุกยุงตราหารฟ้าไม่ว่าจะเป็นแบบออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงหรือจะเป็นแบบขดดำสูตรควันน้อยนะครับตัดฝากล่องออกมาครับใช้เฉพาะฝากล่องเท่านั้นไม่ต้องส่งมาทั้งกล่องนะครับตัดฝากล่องออกมาแล้วก็พลิกด้านหลังพื้นที่ว่างๆครับเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ชื่อนามสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนแล้วส่งไปที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ครับใครยังไม่ส่งรีบเลยฮะนะไม่ต้องรอเก็บสะสมชิ้นส่วนแล้วก็ค่อยส่งทีเดียวนะครับนะทยอยส่งได้เลยฮะทยอยส่งฮะส่งแล้วนะมีโอกาสกว่าฮะโอกาสจะได้ลุ้นนะครับถ้าหากว่าไม่ส่งบางทีโอ้โหหลายๆปีที่ผ่านมาที่สะสมชิ้นส่วนแล้วลืมวันฮะไม่ได้ส่งนี่พลาดเลยนะครับฉะนั้นใครที่ฟังรายการอยู่นะครับและยังไม่ได้ส่งครับรีบทยอยส่งได้เลยนะครับส่งไปเรื่อยๆครับส่งมากมีสิทธิ์มากนะครับย้ำว่าหมดเขตรับชิ้นส่วนวันที่30กันยายนสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับรีบเลยครับยาจุกยุงตราหานฟ้าหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุงเจอกันแน่นอนครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4หนึ่งในศิลปินนะครับยินดี

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
2: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะเป็นยุงทาหารฟ้าหนีแล
3: ้
2: ว
3: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหารฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
4: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
3: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง
5: เธอทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
3: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
4: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
8: ไม่ได้ติดตามข้อมูลนะครับอัปเดตกรณีเหตุการณ์ที่ทิเบตกันหน่อยนะครับตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตนะครับในทิเบตจากเหตุน้ำท่วมรุนแรงนะครับซึ่งพัดถล่มเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนจีนเนปาลนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่มขึ้นจาก31ศพเป็น43ศพแล้วครับขณะที่การค้นหาก็ยังคงค่อนข้างยากลำบากเลยทีเดียวนะครับสำนักข่าวซินหัวนะครับของจีนรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับบอกว่าเหตุการณ์ทานน้ำแข็งแล้วก็ภูเขาถล่มบนเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบตเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตในฝั่งทิเบตแล้ว43ศพและก็ยังมีผู้สูญหายอีก519รายนะครับเยอะเลยทีเดียวฮะแล้วก็วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเนปาลรายงานพบผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติดังกล่าวแล้ว 1,344 ศพและก็ยังมีผู้สูญหายอีกราว 5,000 คนซึ่งตัวเลขที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้สูญหายนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่ทีมกู้ภัยต้องเผชิญนะฮะเพื่อที่จะลุกคืบเข้าไปในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักเนี่ยนะฮะด่านจี้หลงนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในเทือกเขาหิมาลัยตามแนวชายแดนระหว่างจีนและก็เนปาลนะครับได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้อย่างร้ายแรงเลยทีเดียวครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญนะครับเปิดเผยกับสำนักข่าว CNA นะครับว่าอาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งครับจึงจะทราบยอดผู้เสียชีวิตที่แท้จริงเนื่องจากเศษซากหินที่มากับน้ำท่วมเนี่ยนะครับมีแนวโน้มว่าจะฝังกลบร่างของผู้เสียชีวิตไว้เป็นจำนวนมากและนอกจากนี้นะครับกระแสน้ำท่วมนะครับยังอาจจะพัดพาเอาผู้ประสบภัยเนี่ยลอยไปไกลออกไปหลายกิโลเมตรอีกด้วยครับอินเดียก็เปิดเผยก่อนหน้านี้นะครับว่าพวกเขาพบศพผู้เสียชีวิตนับ10รายนะครับที่เชื่อว่าลอยมาตามแม่น้ำเชื่อมต่อกับประเทศเนปาลนั่นเองนะครับที่เป็นคืบหน้านะครับเรามีคุยกันมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอัปเดตเหตุการณ์ต่างๆนะครับนี่มีข้อมูลล่าสุดเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์นี้นะครับที่เกิดขึ้นซึ่งก็เชื่อว่าหลายคนก็คงได้ติดตามนะครับกรณีที่อินโดนีเซียนะครับระงับการบินที่ท่าอากาศยานถึง8แห่งหลังจากการปะทุของภูเขาไฟอนักกรากาตัวซึ่งก็พ่นเอาเท่าฐานขึ้นฟ้านี่สูงหลายกิโลเมตรนะครับส่งผลกระทบให้ผู้โดยสารติดค้างกว่า 170,000 คนเลยนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับอาทิตย์ที่6กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อวานนะฮะการปะทุของภูเขาไฟนะครับอนักกรากาตัวในอินโดนีเซียนะครับส่งผลให้เกิดเท่าภูเขาไฟเนี่ยนะฮะฟุ้งกระจายในอากาศเป็นวงกว้างเลยครับจนต้องมีการสั่งระงับบริการท่าอากาศยาน8แห่ง รวมถึงสนามบินหลักในจาการ์ตาส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินมากกว่า 1,500 เที่ยวแล้วก็ผู้โดยสารราว 170,000 คนเลยนะครับท่าอากาศยานนานาชาติซูกาโนฮัตตาในกรุงจาการ์ตาครับมีเที่ยวบินถูกยกเลิก964เที่ยวบินแล้วก็เจ้าหน้าที่สั่งระงับการบินถึงเที่ยงคืนวันจันทร์หลังตรวจพบเท่าภูเขาไฟนะครับโดยผู้บริหารสนามบินจัดหาอาหารเครื่องดื่มแล้วก็รถรับส่งไปยังโรงแรมให้แก่ผู้โดยสารที่ตกค้างแล้วซึ่งภูเขาไฟนะครับอานักกรากตัวได้มีการพ่นเท่าฐานปกคลุมสูงถึง 6,000 เมตรในฝั่งเกาะชวาและก็สูงถึง 15,000 เมตรในฝั่งเกาะสุมาตราผู้คนที่อาศัยอยู่ในคือใกล้เคียงเนี่ยนะฮะเริ่มมีปัญหาเคืองตาและก็ฝุ่นเท่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการเร่งแจกหน้ากากอนามัยขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปุงรวมถึงจาการ์ตานะครับสั่งให้โรงเรียนเนี่ยเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับมีบริการเรือข้ามฟากบริเวณช่องแคบซุนดานะครับยังเปิดให้บริการตามปกติแต่ทางการอินโดนีเซียนะครับกำชับให้เรือเดินทางโดยเว้นระยะห่างจากปล่องภูเขาไฟอย่างน้อยใน3กิโลเมตรนะฮะซึ่งทางด้านหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยอินโดนีเซียนะครับระบุบอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังทำฝนเทียมเพื่อที่จะช่วยล้างเท่าภูเขาไฟในอากาศทั้งนี้นะครับภูเขาไฟอานักกรากตัวเป็นหนึ่งในภูเขาไฟ5แห่งในอินโดนีเซียนะครับที่อยู่ภายใต้การเตือนเรียกว่าการเตือนภัยระดับ3ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดอันดับ2โดยในวันเดียวกันนะครับในวันกันนี้ฮะภูเขาไฟเซมิรูก็เพิ่งจะปะทุพ่นเอาเท่าฐานสูงถึง1กิโลเมตรเลยนะครับทางเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีความเสี่ยงเกิดสึนามิในขณะนี้ต่างจากเหตุการณ์ปี2561ที่ภูเขาไฟอานักกรากตัวปะทุรุนแรงจนทำให้โครงสร้างด้านข้างของภูเขาไฟเนี่ยนะครับพังถล่มลงสู่ทะเลกลายเป็นคลื่นสึนามิซัดเข้าฝั่งฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า437ศพและก็บาดเจ็บอีกนับพันคนเลยทีเดียวครับ

ร้องไห้สองหนนะครับงานจากเอกราชสุวรรณภูมิครับชั่วโมงหน้านะครับคุณผู้ฟังครับตีสี่นะครับ Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับถ่ายทอดสดนะครับเป็นเวลาที่ทุกคนจะได้เข้าไปทักทายกันนะครับไปทำความรู้จักเพื่อนใหม่ในห้องไลฟ์แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับใครว่างๆครับเข้าไปชมไลฟ์สดนะครับไปเป็นกำลังใจช่วยกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานกันได้เลยนะครับช่วงหน้าเจอกันครับส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้ครับฟังงานจากรัชนกศรีโลพันธ์นี่คือจุดไฟใต้ฝนครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
0: ดังเพราะฮิต 100% โดย DJ โจ้วรพล

ู่หนีช้ำนะครับจินตลาภูลาภครับส่วนก่อนหน้านี้เราเริ่มต้นชั่วโมงด้วยนะไอ้ฮักเจ้าเด้อฮะมนแคนแก่นคูนนะกำลังนึกว่าไอ้อะไรฮะไอ้ฮักเจ้าเด้อนะครับมนแคนแก่นคูนแล้วตามมาด้วยความจนวัดใจครับพี่นางสิริพรอภัยพงศ์นะครับส่วนพี่ไม้พี่รงพรเช้านี้มาพร้อมกับอะไรบัวเขียวครับ4เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงที่3นะครับดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับใครฟังทางวิทยุอยู่ตอนนี้นะครับหลายท่านอาจจะเปิดวิทยุฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับในชั่วโมงนี้เรามี Facebook Live ตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดเลยนะครับถ่ายทอดสดควบคู่ไปกับการจัดรายการสดแบบนี้ไปด้วยใครอยากจะชมบรรยากาศสดๆในห้องส่งและที่สำคัญนะครับอยากจะเข้ามาพูดคุยทักทายทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ในห้องไลฟ์สดเพราะตอนนี้จะมี FC ที่กำลังชม Facebook Live อยู่ด้วยนะครับอยากจะรู้จักกันเข้ามาทักทายพูดคุยได้เลยนะครับใครชมใครกำลังฟังทางวิทยุนะครับชม Facebook ไลฟ์กันได้เลยนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับกำลังชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานด้วยแล้วก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์รายงานตัวกันนะครับรายงานตัวเข้ามาได้เลยจะได้รู้ว่าตอนนี้มีใครติดตามรับชม Facebook ไลฟ์อยู่บ้างนะครับอ่ะเช็คชื่อกันหน่อยครับแม่แอ๋วคนสวยนะครับรายงานตัวก่อนใครเช้านี้ครับแล้วตามมาติดๆด้วยรปภ.หนูเตียงเสรีครับเข้ามาทักทายพร้อมแชร์ให้กำลังใจเรียบร้อยคุณยายสง่ามโนนึกก็รายงานตัวแล้วเรียบร้อยครับคุณแม่น้องฟ้าคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะขออภัยฮะมาแล้วครับรายงานตัวมาเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับไม่พลาดครับมาเป็นกำลังใจทุกเช้าแม่ครูเล็กจากสงขลาครับมารายงานตัวพร้อมช่วยแชร์ให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็คุณบ่าวบ่าวมาแล้วครับรายงานตัวเรียบร้อยคุณสุพจน์สิทธิศรีนะครับก็ติดตามรับชม Facebook ไลฟ์เราอยู่แล้วก็เข้ามารายงานตัวแล้วเช่นเดียวกันนะครับใครติดตามรับชมไลฟ์สดอยู่นะครับรายงานตัวได้เลยฮะทักทายเข้ามาได้เลยครับคุณวสันต์วงคำทิพย์ครับรายงานตัวเรียบร้อยครับนะวีคนี้อยู่กะดึกแล้วนะครับนะได้ชมไลฟ์สดแล้วก็เข้ามาทักทายเป็นกำลังใจกันครับพินิตยาบางกรวยนะครับชมไลฟ์สดอยู่นะครับรายงานตัวมาแล้วครับนะฮะใครชมอยู่ทักทายได้เลยครับคุณบัวลายลือบุญเรืองครับไม่พลาดนะฮะมาเป็นกำลังใจทุกเช้าเช้านี้รายงานตัวพร้อมแชร์กำลังใจเรียบร้อยสำหรับคุณบัวลายลือบุญเรืองนะครับมาแล้วครับรายงานตัวมาแล้วครับใครที่ยังไม่ได้ทักทายทักทายได้เลยครับคุณพี่ทิตินาถภูมิรินนะครับรายงานตัวมาแล้วเช่นกันนะครับอ้าวนะฮะทยอยรายงานตัวกันเข้ามานะครับใครที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้พิมพ์ทักทายคุณนกปทุมครับมาแล้วครับรายงานตัวมาแล้วนะฮะนะฮะทยอยเข้ามานะครับสมาชิกเช้าวันจันทร์แล้วนะครับหลังจากที่วันหยุดนะฮะไม่ได้เจอกันนะครับวันจันทร์วันนี้มาเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยกันครับคุณประสิทธิ์ขุนทองครับมาแล้วครับรายงานตัวเรียบร้อยเช่นกันนะฮะตามมาด้วยคุณละไมคนน่ารักครับมาแล้วครับคุณละไมรายงานตัวพร้อมแชร์ให้กำลังใจเรียบร้อยครับไม่พลาดครับนะฮะเติมกำลังใจกันนะครับเช้าๆแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ตื่นเช้านะเข้ามาชม Facebook Live ทักทายกันได้เลยนะครับนะนะหลายท่านนะครับที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็เข้ามารายงานตัวเป็นกำลังใจครับแต่บางคนก็เข้ามากดหัวใจสีแดงรัวๆหน้าไลฟ์ส่งกำลังใจนะครับตอนนี้ครับคุณแม่สมใจอุ่นอบนะครับมาแล้วครับกำลังกดหัวใจสีแดงรัวๆหน้าไลฟ์ส่งกำลังใจกันอยู่นะครับตอนนี้ครับเอาละฮะเดี๋ยวเราไปทักทายกันต่อทาง Facebook Live เชื่อว่ายังมีอีกหลายข้อความหลายท่านนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดแล้วก็ทักทายเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปตามกันต่อทาง Facebook Live ส่วนทางวิทยุนะครับไปฟังเพลงจากนกพรพนานะครับนี่คือคนข้างๆหลังเพลงนี้มีเพลงจากชาร์ต10อันดับเพลงดังมาฝากทุกท่านด้วยนะครับ

10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1

0: ียวที่ขอคือกราบพระแม
1: ่กระแสดีจนฉุดไม่อยู่แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะทีมงานเรานำเข้าสู่โปรเจกต์90 Music มาแรงไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมกรี๊ดได้เลยนะครับแมมมณีวันคอนเฟิร์มโชว์หัวอกพ่อห้างเพลงนี้และอีกหลายเพลงแบบสดๆนะครับที่กิจกรรมแท็กซี่สโมสร11กันยายนนี้และต่อด้วยวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ที่สเตเดียมวันมาทัดทองจุฬาซอย4 FC พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับหรือใครที่ยังไม่ได้ชม MV นะครับก่อนจะไปเจอตัวจริงให้หายคิดถึงก็ชม MV ไปก่อนนะครับ MV เพลงนี้ฮะหัวอกพ่อห้างซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากแมนมณีวันนะครับซึ่ง MV เพลงนี้เจ้าตัวเล่นเองฮะลงทุนแต่งหญิงเล่น MV ต้องมีเหตุผลแน่ครับต้องไปชมรายละเอียดในMV เพลงนี้ได้เลยนะครับออนชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเรามา3สัปดาห์ติดแล้วครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในอันดับที่1ของชาร์ตและสัปดาห์ล่าสุดฮะก็ยังคงอยู่ในอันดับที่1ฮะรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้แบบเหนียวแน่นเลยนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากแมนมณีวันจากค่ายบังเอิญมิวสิกนี่คืออันดับที่1หัวอกพ่อห้างนั่นเองนะครับใครฟังแล้วชอบนะครับเนื้อหามันโอ้โหโดนๆเลยนะฮะอยากจะเชียร์ให้เพลงนี้ครับอยู่ในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเราไปยาวๆนะฮะทุกคนก็สามารถจะเชียร์ได้ขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
3: ใช้ดงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
1: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันทุกคนทราบไหมครับว่าแบรนด์โป๊ยเซียนอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับที่โป๊ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับ1ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เสนน้ำตราโป๊ยเซียนยาดม PIX และยาดม PIX พวงกุญแจเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์โป๊ยเซียนนะครับพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับยาดมตราโป๊ยเซียนแต่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ครองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันนั่นก็คือพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนซึ่งมี3แบบครับมีทั้งแบบขวดแก้วแบบโรออนแล้วก็แบบสำลีฮะพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนนะครับมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรช่วงอากาศร้อนนะครับเมื่อไหร่ที่รู้สึกร้อนๆนะฮะทั้งยาดมแล้วก็พิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนช่วยคุณได้แน่นอนนะครับหยิบขึ้นมาสูดดมให้เย็นชื่นใจครับนะโป๊ยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่การสนับสนุนเรามาโดยตลอดและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้นะครับที่ Facebook Fanpage โป๊ยเซียนTikTok โป๊ยเซียน Official TS และที่ช่อง YouTube โป๊ยเซียน Official ครับและปีนี้นะครับคุณผู้ฟังครับลูกทุ่งสแควร์ทริปพิเศษจากยาดมตราโป๊ยเซียนนะครับว้าวสุดๆฮะเราจะพาแฟนรายการไปเที่ยวอยุธยาแล้วก็ไปเที่ยวลพบุรีนะครับในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้แบบฟรีๆครับเรียกว่าฟรีตลอดทริปเลยนะครับใครสนใจจะไปเที่ยวด้วยกันฮะรอติดตามกติกาได้เลยนะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่แล้วก็เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเที่ยวฟรีนะครับตั้งแต่14กันยายนนี้นะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ
2: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: มีคุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับแล้วก็อินบ็อกซ์รายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามานะครับคุณชินกรตรวจนอกครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรคุณต้นงามสิรินะครับล่าสุดคุณแก้วร้านดอกไม้สดบ่อวินศรีราชาชลบุรีนะครับก็อินบ็อกซ์รายงานตัวเข้ามาด้วยนะครับหลังไมค์คุณยายสง่ายมราชครับส่งดีเจโจ้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณคุณยายสง่าด้วยนะครับ
2: เล่าข่าว90
4: ลายกนกพรแกรมมี่โกจัดต่อซิงเกิล2บอกคือแล้วเนาะจากอัลบั้มอีหล่าพาราไดซ์เพลงช้าถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่ต้องเจ็บเมื่อคนรักยังพูดถึงติดต่อกับคนเก่าได้เฟิร์นกัญญารัตน์แต่งคำร้องทำนองและเล่นพินควบคุมการผลิตโดยครูสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติคุณภาพเน้นๆค่ะ
2: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย

0: 5
1: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะ
0: ทานง่าย
1: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
2: ไอยารา
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
7: ปกติชิ้นละ129 บาทโปรสุดคุ้ม12 ชิ้นราคาเพียง800 บาท
6: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
7: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
8: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
9: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
7: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
8: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
7: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
8: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
7: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
8: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
7: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
8: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัดชัดชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
7: ย้ำ02-974-5720
8: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากต้าวสันไหทองคำนะครับชื่อเพลงว่าอ้ายมาลุนครับอ้าวนะมาทีหลังนั่นเองนะครับใครที่ฟังอ้ายมาลุนจากต้าวสันไหทองคำนะครับฟังแล้วชอบเพลงนี้ขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: พี่ๆแท็กซี่ทุกท่านพร้อมหรือยังครับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรมาแล้วนะครับวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับวันศุกร์ที่11กันยายนนี้นะครับ11โมงเป็นต้นไปที่ตลาด101 Market เอกชัย101ครับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรครั้งนี้สนุกแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับพี่ๆโชเฟอร์แท็กซี่ครับนำบัตรประชาชนแล้วก็บัตรเหลืองหน้ารถเนี่ยนะครับไปลงทะเบียนหน้างานรับสติ๊กเกอร์ไอชินติดที่รถนะเพื่อที่จะลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทเลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับปลายปีนี้เราจะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับแท็กซี่ปันสุขคันที่2นะครับอย่าลืมว่าไปร่วมกิจกรรมบ่อยสิทธิ์ก็มากด้วยนะครับไปบ่อยสิทธิ์ก็มีเยอะนะครับสิทธิ์มีเยอะโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของแท็กซี่ปันสุขก็เยอะไปด้วยนะครับไปทานมื้อเที่ยงอร่อยๆด้วยกันนะครับแล้วก็ไปสนุกสนานเฮฮากับ DJ 90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมศิลปินสุดฮอตอย่างแมนมณีวันนะครับรับประกันความสนุกแน่นอนพร้อมทั้งลุ้นเงินรางวัลใหญ่ 10,000 บาทแล้วก็รางวัล 1,000 บาทอีก10รางวัลพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบเลยนะครับรับรองว่างานนี้สนุกแน่ๆครับนะห้ามพลาดนะครับศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงเป็นต้นไปนะครับที่ตลาด101 Market เอกชัย101กับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรครับก่อนเจอตัวจริงนะครับมาแน่ครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นะครับมาในนามของระเบียบวาทศิลป์นะครับนี่คือท็อปนารากร

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
2: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
1: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
2: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
1: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย Healthy
0: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กับกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
6: จริงแล้วบุคลิกดีแต่ผมแบบโหผมเผ่าเนี่ยแบบดูไม่ได้เลยนะฮะผมแห้งเสียนะผมสุขภาพไม่ดีนะฮะก็ทำให้แบบไม่น่ามองฮะใครที่มีสุขภาพผมที่ดีนะบางทีเห็นแค่แบบผมสวยๆนะครับก็อยากจะเห็นหน้าแล้วฮะนะวันนี้นะฮะอยากจะมีผมสวยสุขภาพดีไม่ต้องเสียเงินแพงๆนะครับเข้าร้านทำผมคุณสามารถดูแลผมคุณเองได้ด้วยแบบมืออาชีพเลยนะครับเพียงมีเซตแคบิลเคราตินเท่านั้นเองนะครับง่ายๆ5ขั้นตอนในการดูแลผมให้สวยแล้วก็สุขภาพดีนะครับขั้นตอนแรกครับสระผมด้วยแชมพูเคราตินฮะที่อุดมด้วยเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีนะครับใครที่กลกผมนะครับใครที่แบบดัดผมคือผมเนี่ยโดนเคมีบ่อยๆนะครับแนะนำให้ใช้เลยนะครับแชมพูเคราตินครับเสริมความแข็งแรงให้เส้นผมพร้อมทั้งปกป้องผมจากมลภาวะทำให้ผมนุ่มลื่นสุขภาพดีตั้งแต่การคือเริ่มสระตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับหลังจากสระผมแล้วนะครับขั้นตอนที่2ครับทรีทเมนต์เคราตินฮะช่วยปกป้องเส้นผมจากมลภาวะทำให้ผมมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันหลังสระผมนะครับชะโลมทิ้งไว้ 5-7 นาทีฮะชะโลมทรีทเมนต์เคราตินนะครับทิ้งไว้ 5-7 นาทีแล้วค่อยล้างออกครับแล้วก็ตามด้วยนะครับขั้นตอนที่3เซรั่มเคราตินครับหยดเซรั่มบนฝ่ามือนะครับจากนั้นก็ลูบให้ทั่วหนังศีรษะเลยนะครับให้ทั่วศีรษะฮะโดยไม่ต้องล้างออกเซรั่มจะซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีทำให้ผมเนี่ยนะฮะชุ่มชื่นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันครับขั้นตอนที่4นะครับ Lift on Hair Keratin สเปรย์เคราตินนะครับใช้ก่อนไรผมหรือว่าหนีบผมโดยไม่ต้องล้างออกนะครับสเปรย์จะช่วยปกป้องผมจากความร้อนนะก่อนที่จะจัดแต่งทรงผมได้ในทุกวันนะครับและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5ครับ Silky Hair Oil Keratin ผสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีครับทำให้ผมมีน้ำหนักจัดทรงง่ายน่าสัมผัสที่สำคัญนะครับผมจะเงางามตลอดวันลูบให้ลูบบริเวณปลายผมนะครับให้ทั่วเลยนะครับก่อนคือโดยไม่ต้องล้างออกครับ ทำเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับ5ขั้นตอนง่ายๆครับแคบิลชุดเคราติน1ชุดมี5ชิ้นปกติราคา695บาทโปรโมชั่นพิเศษจากช้างไทยช้อปปิ้งให้คุณจ่ายเพียง550บาทเท่านั้นครับและแถมฟรีเสื้อสวยๆครับรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยนะคอลเลกชันฉลอง12ปีร่วมกับแคบิล1ตัวพิเศษไปยิ่งกว่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่อยากได้สั่งได้เลยครับเราจัดส่งฟรีนะครับทั่วประเทศครับสนใจนะฮะสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อโทรไปได้เลยที่0923524446ครับ
7: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

แค่วันจากเบียร์พร้อมพงนะครับเช้านี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณหลังไมค์ทุกสายเอสเอ็มเอสทุกข้อความรวมไปถึงข้อความอินบ็อกซ์สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายการจากทางสถานีส่วนแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เจ้าเตรียมเพลงเพราะรอทุกท่านแล้วนะครับ6 โมงเช้าอย่าลืมตามกันต่อครับเพลงฮิตที่คิดถึงกับดีเจไกรสอนนะครับพรุ่งนี้เช้าวันอังคารครับ2:00 ถึง 5:00ดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลามาใหม่ครับเช้านี้ไปแล้วขอบคุณมากสวัสดีครับ

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: นาภาโชคกับเพลงขอแค่มองนะครับก่อนหน้านั้นจินตลาภูลาภลำดวนจำใจครับมนต์สิทธิ์คำสร้อยคนนอกสายตาครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: แล้วเราเริ่มต้นด้วยกลิ่นแป้งแห่งความหลังครับพรชัยวรรณสิทธิ์นี่คือเพลงฮิตที่คิดถึงนะครับประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569นะครับสวัสดีหลังใหม่นะครับคุณยายสง่าคุณน้อยภาษีเจริญป้าผินประชาชื่นคุณนิตยาบางกรวยป้าเล็กตลาดถูกคุณวพลนะครับคุณถันสาธุประดิษฐ์คุณปุ้ยพงเพชรนะครับบอกว่าวันจันทร์ชุ่มฉ่ำเลยแล้วก็คุณขนองด้วยนะครับ

ินจิตกรกับเพลงผู้สาวบ้านใดนะครับคุณออนประเสริฐทักทายมานะทางแฟนเพจของเราคุณอรสานะครับคุณประนอมคุณบัวไลคุณปลั่งนะครับคุณเทิดเกียรติด้วยคุณจันทร์สิริคนต้นน้ำนะครับคุณนันทิชานะครับฝนตกหรือเปล่าครับวันนี้ครับเริ่มต้นการทำงานวันจันทร์นะครับรถราอาจจะติดนิดนึง

0: แก้วร้านดอกไม้บ่อวินนะครับบอกว่าขอเพลงของสิริพรมอบให้ทุกเสียงทุกสายด้วยทาง SMS นะฮะ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่าฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับขอเพลงขันหมากมาแล้วของทศพลมานะครับหลังใหม่รู้สึกว่าในคลื่นจะไม่มีพี่ทศพลร้องนะฮะเลือกเพลงปากหวานให้แทนแล้วกันนะ

คนปากหวานก็ดีนะพูดจาไพเราะนะครับแต่ประเภทปากหวานก้นเปรี้ยวแบบนี้น่าจะไม่น่าคบนะครับทศพลกับเพลงปากหวานนะครับเพลงเก่าของโคสิตนพคุณ

0: ู้ด้วยอัมเบเช่มีเม็ดนมสมุนไพรรสมะขามป้อน
1: I love Apache
2: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
3: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
4: แคร์บิวชุดเคราติน
3: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
4: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
5: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราต
6: ินร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตราชาร์โคลแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบพลักเจตพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี้
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
9: พี่ๆแท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
10: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
9: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
10: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
9: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
11: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
12: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

และฮิตสุดคิดถึงครับจากพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับนี่คือไม้ขันหมากครับคนต้นน้ำนะครับคุณจำปาทักทายมาทางแฟนเพจของเราคุณรุ่งรุ่งคุณสีทองคุณลำพวนด้วยนะครับแล้วก็คุณสุนันสวัสดีทุกคนเลยนะครับทานข้าวกันหรือยังครับตอนนี้6โมง44นาทีแล้ว

0: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
2: สวยนะสวยจ้ะแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
1: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
2: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุด
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
7: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
8: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

ักทายเพิ่มเติมมานะครับจากคุณธีรวรรณคุณจารุวรรณด้วยนะครับมา2วันคุณจำจันนะครับบอกว่าเพลงเพราะถูกใจเลยนะครับเช้านี้เพลงคิดทอดกอดบ่ได้ที่ขอไว้นะครับต้องเป็นชั่วโมงหน้าละเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาคึกคักกันหน่อยละกัน 7:30 นนะครับเราเบรกสักครู่นะครับฟังเพลงเพลินๆผ่านแอปพลิเคชันช่างไทยออนไลน์สักครึ่งชั่วโมง